0: ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีพคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทน์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ ที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
0: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
0: ขณะนี้เวลา7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณัชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 เซนติเมตรและเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 เซนติเมตรและเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
1: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
20: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะครับมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไตหรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต่ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวก ของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็

0: กินเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
6: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเงี้ยว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
5: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
7: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
5: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชวนันมาลีรายงาน
8: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
9: จังหวัดยโสธรขับเคลื่อน

0: ภาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
1: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการตรวจซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
0: จังหวัดยโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
1: ยโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
0: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้าน โดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
4: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
3: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
5: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกระปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลสามเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับสี่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับห้าบทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
3: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
7: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
6: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดน่านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
8: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
6: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันPrime Minister Youth League ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกะธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกะธรรมในโลกกะธรรมสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกะธรรมนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกกะธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกกะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุ คำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่า พระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลิน ดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นส ิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำ3อย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่ง จึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้รายการคุณของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการน
1: ะ
2: คะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอาจารย์ละที่เจ้าประการนี้เจ้าก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะมาเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
1: ็
2: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บปวด 100% เลยนี่เป็นคือด้านกายภาพด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่ปลีกย่อยและอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
1: ะ
2: ในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็จะมีอยู่5ข
1: ้อ
2: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆค่ะคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
1: ะ
2: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามคณะที่9ประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
1: คะ
2: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิน
1: ั่งสมาธิ
2: ทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
2: ทุกวันเลยค่ะคุณกบหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช
1: ่
2: แล้วก็จะมีการสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณกบคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค่ะ
2: อันนี้ของผู้ฐานเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้ และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระคุณกบรู้ไหมว่าใช่ที่ฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
2: ค่ะเด็กมา2โรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป็นประจำ
1: ก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาล2 3เนี่ยก็จะไปอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
2: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พ
1: อโอ
2: ้ค่ะเราจะต้องทำอะไรกว่าเด็กน้องใช่แล้วก็ต้องแบ่งอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป2 3อนุบาลครั้งนี้คือที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6

0: ธรรมะที่พระที่ที่ตอนช่วงดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: พื้นที่ส่วนหนึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านเจ้าว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าว่าวัดคลองใหญ
1: ่
0: ท่านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: โอ้เหรอคะ
0: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100 ตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
1: ค่ะ
0: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ใช่
0: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบ
1: อ
0: ีกทั้งนั้นมันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยบ
1: ้
0: านวัดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
0: กคนเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยใช่โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นใช
1: ่เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
0: ในส่วนของจับแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
0: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณโกครับไม
1: ่ว่า
0: แค่จะต้องโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนวันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหมคะเราก็นำหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
0: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีมันสำคัญกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณกบ
1: ใช่ค่ะ
0: ห้าด้านที่ลูกเต่ามาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นวิถีปกติเมื่อจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกย
1: ิ้
0: มไหว้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหมคะเข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค่ะ
0: เพราะโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐาน
1: ค่ะ
0: คุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีอ
1: ่ะ
0: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นไอ้คือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบคะ
1: พอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระ

0: ดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
1: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
0: คะ
1: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
0: คะ
1: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจเพราะว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
0: ะ
1: ครูจะต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
0: ้
1: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรรมครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
1: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กคุณจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่ะเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการนะคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนาะร
0: ัก
1: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณกบเนาะมันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องสร้างหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่อเราเป็นเด็กชั้นประถมใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณ
0: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี
1: ้คุณกบคะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: คุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณน
0: ี
1: ้ก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
0: ะ
1: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
0: ่
1: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือ5ด้านกับอัตราที่29ประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดทองใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่แล้วจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ไหมค
0: ะ
1: คุณกบแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณกบคะเพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำได้ ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
0: ะ
1: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวังละครใหญ่ซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
0: ม
1: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้คุณกบนำมาใช้กับเด็กก็ใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูก็มองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
0: ็
1: นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่เสมอเพื่อเด็กในการที่จะกำหนดได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
0: ็
1: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
0: ใช่
1: ค่ะจริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะๆมากที
0: ่
1: พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธจามจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือโอเบคเออวอร์ดคุณครูคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก
0: ็
1: จะมีกรอบการประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญคุณคร
0: ู
1: ในการประเมินนี้นะคะแล้วก็IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณครู
0: คะ
1: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเดือนนี้ก็คือ OBCA Award
0: โอ้ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74,000 ษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ ื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
8: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยศศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมนำเสนอนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณบุญประกอบอกกลิ่นคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะวันนี้คงต้องตามดูกันหลายๆประเด็นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังมีฝนกันอยู่นะคะทั่วไทยฝนก็ยังเยอะอยู่นะคะจะน้อยสุดที่ทางเหนืออีสานก็60%นะคะเหนือนี่40%ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกโซนนี่ก็ประมาณ 70% ของพื้นที่นะคะทางใต้ก็ฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 70-80% ของพื้นที่ยังไงไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็เตรียมวางแผนการเดินทางด้วยนะคะขับรถระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะพูดถึงเรื่องของหน้าฝนนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ยังคงติดตามในส่วนของหลายๆประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางปภ.เขต 17 จันทบุรีค่ะร่วมมือกับพื้นที่เร่งช่วยเหลือน้ำกัดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นบ้านปึกส่งรถขุดแขนยาววางบิ๊กแบ็กนะคะแล้วก็เบี่ยงทางน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จ3วันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางศูนย์ปภ.เขต 17 จันทบุรีนำรถขุดไฮดรอลิกแบบแขนยาวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดจันทบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาประชาชนค่ะช่วยกันนำวัสดุวางบิ๊กแบ็กเบี่ยงทางน้ำเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ไม่ให้ตลิ่งแล้วก็ฝายน้ำฝายชำรุดเพิ่มเติมนะคะลดการกระทบต่อตลิ่งที่อาจจะพังเสียหายนะคะซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินการและเสร็จภายใน3วันขณะที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนที่โดนฝนตกหนักนะคะลำปางอุดรธานีส่งเครื่องจักรกลเร่งสูบระบายน้ำพร้อมเฝ้าระวังในส่วนของ71จังหวัดที่จะต้องเจอกับสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะระยะนี้ช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะปภ.ก็ติดตามซึ่งกรมอุตุก็มีการประกาศออกมาแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในส่วนของทางเหนือทางอีสานทางภาคกลางภาคใต้กรุงเทพก็มีการแจ้งไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดถ้าได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยท่านสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัยได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1784ค่ะทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าช่วงนี้ประเทศไทยนะคะหลายจังหวัดจะมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันที่ราบเชิงเขาแล้วก็หมู่บ้านติดลำห้วยหรือว่าริมทานน้ำตกค่ะปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะวิธีรับมือและสังเกตสัญญาณเตือนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะแล้วให้ติดตามสถานการณ์น้ำประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คอยหมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นกว่าปกติหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขาอันนี้หรือว่ามีเสียงดังผิดปกตินะคะจากลำห้วยลำธารภูเขาอย่างเช่นเสียงหักของต้นไม้เสียงไหลของโคลนสัตว์ป่าแตกตื่นอันนี้ให้รีบขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้พ้นระดับน้ำเตรียมอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยดังนั้นนะคะวันนี้บางท่านอาจจะถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามน้ำตกตามสถานที่ต่างๆนะคะบางท่านที่หลายท่านที่ติดตามที่สระบุรีใช่ไหมคะเป็นผู้นักท่องเที่ยวอยู่ดีๆเป็นผู้ประสบภัยนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะเมื่อฟังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะได้เตรียมรับมือเตรียมวางแผนนะคะบางท่านอาจจะต้องเข้าไปเที่ยวเนี่ยต้องดูเส้นทางด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เราจะหลบไปตรงไหนรถเราจะต้องทำยังไงนะคะหรือจะไปหลบที่ไหนหรือถ้าหากอยู่ในลำธารน้ำตกต่างๆกระแสน้ำมันอาจจะเชี่ยวถ้าพลัดตกน้ำเราจะต้องยึดเกาะ ต้นไม้ใหญ่ตรงไหนปีนไปให้พ้นน้ำหรือว่ายังไงบ้างนะคะเพราะว่าบางทีการว่ายน้ำนี้เนี่ยอาจจะไปกระแทกกับหินหรือว่าซากต้นไม้นะคะหรือว่าอาจจะไปโดนพื้นที่ดินโคลนถล่มนะคะเพื่อไม่ให้ป้องกันการเกิดอันตรายแล้วก็ได้เรียนรู้ไว้นะคะแล้วก็มีข้อมูลการเตรียมพร้อมที่ดีคือความปลอดภัยที่เราจะได้รับในโอกาสที่มีการฉุกเฉินต่างๆนะคะเมื่อฟังดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกหนักหรือหนักอย่างต่อเนื่องการรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรานะคะรู้ทันสัญญาณเตือนดินถล่มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติและตัดสินใจอพยพจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันท่วงทีปภ.ก็เลยแนะนำว่าถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้อย่าชะล่าใจค่ะอย่างเช่นถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องตกแบบเรนบอมตกบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยเนี่ยมากกว่า6ชั่วโมงให้สังเกตแล้วนะคะว่านี่คือความผิดปกติมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะนอกจากนี้สัญญาณต่อมาที่เราต้องระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมก็คือระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผิดปกติน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงสีส้มหรือสีคล้ายดินมีกิ่งไม้ต้นไม้ดินหินหรือโคลนถูกพัดมากับน้ำหรือว่าได้ยินเสียงผิดปกติจากภูเขานะคะหรือว่าสัญญาณที่เราเห็นแบบนี้อย่าชะล่าใจก็คือดินอยู่ในสภาวะที่สภาพอุ้มน้ำหรือชุ่มน้ำมากกว่าปกตินะคะเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติอย่ารอดูสถานการณ์ต่อค่ะให้รีบหยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้แล้วอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีเพราะทุกนาทีเรียกว่าทุกวินาทีล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะเราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นเราบางทีเราไม่ได้ประสบภัยนะคะเห็นต่างประเทศประสบภัยถ้าเรามีข้อมูลเตรียมการไว้เราก็จะมีการที่เราจะหนีได้ทันเวลานะคะแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้นะคะปภ.ยังเตือนภัยเรื่องหน้าฝนโดยเฉพาะการขับขี่ให้ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเสี่ยงที่จะอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะบนถนนที่เปียกลื่นนะคะปภ.ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนมันตรวจสอบสภาพยางรถระบบเบรกให้พร้อมใช้งานลดความเร็วถอนคันเร่งก่อนถึงจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงการเบรกลูกกระทันหันโดยเฉพาะรถที่ไม่มี ABS พร้อมกับเว้นระยะห่างรถให้มากกว่าปกติเพราะว่าเวลาเราเว้นระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราเบรกมันจะได้มีระยะเบรกที่เพียงพอนะคะแล้วก็เปิดไฟหน้าเวลาฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ดีเพื่อให้ผู้ขับขี่คนอื่นนะคะรถคันอื่นจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นการเว้นระยะห่างจะช่วยทำให้เรามีระยะเบรกได้ยาวขึ้นกว่าปกตินะคะเวลารถเสียหลักการทรงตัวมันก็จะได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยเช็คสภาพรถต่างๆตรวจสอบสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นระบบยางระบบเบรกนะคะสภาพยางระบบเบรกเพื่อความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้แล้วคุณฟังพูดถึงรถเนี่ยนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็มีการประกาศนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการบริการในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงสุดอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลที่34 บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดปรับขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งนะคะหรือถ้าหากเดินทางง่ายๆคำนวณง่ายๆระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงค่ะแล้วก็คงจำนวนที่เที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการของการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงฝนตกหน้าฝนก็ต้องระวังหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งในนั้นก็คือโรคฉี่หนูเพราะว่าโรคฉี่หนูเป็นภัยเงียบที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะคะโรคฉี่หนูหรือว่า Leptospirosis เป็นโรคที่พบการระบาดในช่วงฤดูฝนค่ะน้ำฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่างๆจากสภาพแวดล้อมไหลมารวมกันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อก่อโรคฉี่หนูเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะนะคะอย่างเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยสัตว์ที่เป็นพาหะอาจไม่แสดงอาการแต่ว่ามีการติดเชื้อที่ท่อไตค่ะทำให้มีการปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะซึ่งเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังนะคะอย่างตามดินโคลนแอ่งน้ำร่องน้ำน้ำตกแม่น้ำลำคลองแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนค่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทีนี้ช่องทางการติดเชื้อก็คือคนติดเชื้อและป่วยเป็นโรคฉี่หนูได้2ทางด้วยกันได้แก่สัมผัสเชื้อก่อโรคฉี่หนูจากการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะโดยตรงนะคะอย่างเช่นปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์และทางอ้อมก็โดยการย่ำน้ำเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ดินแล้วก็น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคฉี่หนูอยู่นะคะอย่างเช่นชาวนาชาวสวนโดยเฉพาะคนที่ผิวหนังบริเวณที่แช่น้ำมีบาดแผลนะคะหรือว่ายน้ำแล้วมีการสำลักน้ำที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ไม่พบนะคะการติดต่อจากคนถึงคนโดยตรงโดยระยะฟักตัวของเชื้อโรคนั้นนะคะตั้งแต่ได้รับเชื้อจนป่วยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่อาจจะนานถึง3สัปดาห์ด้วยนะคะคนที่เสี่ยงก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่มีน้ำท่วมขังมีการเดินย่ำน้ำลุยน้ำท่วมคนที่ทำงานในภาคการเกษตรค่ะอย่างเช่นชาวนาชาวไร่นะคะคนเลี้ยงสัตว์หรือคนงานบ่อปลาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อื่นๆอีกหลายกลุ่มที่เสี่ยงหรือคนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำคนที่ชอบเดินป่าท่องเที่ยวตามแม่น้ำทะเลสาบน้ำตกหรือเล่นกีฬาทางน้ำตามธรรมชาตินะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นกันอาการแสดงหลังจากการติดเชื้อแล้วก็อันตรายนะคะอาการที่เป็นอันตรายของโรคไข้ฉี่หนูก็คือคนที่สัมผัสและรับเชื้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ป่วยนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการอาจจะแสดงเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการไข้สูงแบบทันทีทันใดปวดหัวสับสนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะซึ่งอาการดังกล่าวคล้ายโรคติดเชื้อหลายชนิดนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ขออภัยค่ะไข้เลือดออกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการที่พบบ่อยแล้วก็ทำให้นึกถึงโรคฉี่หนูก็อย่างเช่นอาการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรงอาการตาแดงหรือเลือดออกใต้ตาขาวผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคแล้วก็เป็นอยู่ได้นานถึง1สัปดาห์นะคะนี่คือกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงส่วนกลุ่มที่อาการรุนแรงก็พบน้อยกว่ากลุ่มแรกค่ะผู้ป่วยนอกจากจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยเหมือนกลุ่มแรกแล้วนะคะจะมีอาการแทรกซ้อนของโรคร่วมด้วยอย่างเช่นตาเหลืองตัวเหลืองคอแข็งความดันโลหิตต่ำการทำงานของไตลดลงปอดอักเสบเลือดออกผิดปกติรายที่รุนแรงมากอาจพบเลือดออกในปอดได้นะคะกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตค่ะดังนั้นการติดต่อการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอาจปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ที่อาจจะมีเชื้อโรคฉี่หนูมานะคะอย่างเช่นการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการแช่น้ำนานๆโดยเฉพาะกรณีซึ่งมีบาดแผลตามร่างกายหรือแค่รอยถลอกรอยขีดข่วนถ้าจะเป็นต้องเดินลุยน้ำก็ให้สวมรองเท้าบูทค่ะเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำไปถูกแผลระวังอย่าให้มีน้ำขังในรองเท้าบูทที่ใส่นะคะกำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนูกำจัดหนูตำแหน่งที่อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่นะคะผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคควรใช้ถุงมือยางนะคะรองเท้าบูทหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำที่อาจจะต้องลุยน้ำเป็นเวลานานนะคะหรือจำเป็นต้องทำงานในสภาวะดังกล่าวก็ควรสวมใส่เครื่องป้องกันถ้าไปแช่หรือว่าย่ำน้ำอาจจะมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนก็กลับขึ้นมาก็ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะคะดังนั้นลักษณะอาการของโรคฉี่หนูจะมีไข้สูงทันทีทันใดนะคะสังเกตง่ายๆก็คือปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่องถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการสัมผัสน้ำ แก่หมอหรือว่าแพทย์ผู้รักษาให้รู้ให้ทราบด้วยนะคะถ้าหากไม่รีบรักษาปล่อยไว้จนอาจจะมีอาการมากขึ้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็นะคะอย่าชะล่าใจแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้น้อยก็นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพักกันครู่เดียวค่ะมาตามต่อกับรุ่นทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
8: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
9: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
10: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
15: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
15: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
15: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยม

0: พิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
6: คุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้น Deepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออกหากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหาก Deepfake ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมวิดีโอ

0: หรือเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของดีเฟกต์ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจากดีเฟกต์ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับดีเฟกต์เช่นดีฟแวร์หรืออินวิทเราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัลความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
2: กลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยศิลป์คนคล่อมพร้อมทีมงานนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะเราก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ10นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมกับหลายๆคลื่นที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ขับเคลื่อนงานให้มีความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับแนวคิดความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมผ่าน7นโยบายหลักนะคะซึ่งก็ได้แก่นโยบายน้อมนำพระบรมราโชบายโครงการพระราชดำริและหลักการทรงงานไปปฏิบัติค่ะการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบปราบปรามยาเสพติดช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามหลักนิติธรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและบริหารงานยุติธรรมอย่างมืออาชีพทันสมัยมีมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งรัดทุกกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและรวดเร็วมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกจังหวัดสายด่วน1111กด77นะคะแล้วก็ยังมีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในการต่อสู้คดีด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เป็นหน่วยหลักนะคะมุ่งดำเนินการตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศนะคะเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นตัดวงจรการผลิตยาเสพติดกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้านอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งก็มีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นกำลังหลัก นะคะตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพผ่านศูนย์ ACSC และประสานสำนักงานปปง.นำทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้มาขายทอดตลาดแล้วก็เฉลี่ยคืนแก่ประชาชนพร้อมกับเดินหน้าตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวนะคะด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมแก้หนี้โดยในปี2569จัดไปแล้วนะคะ23ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60,000 รายไกล่เกลี่ยได้กว่า 40,000 รายมูลค่าหนี้กว่า 8,000 ล้านบาทลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทนะคะพร้อมเตรียมจัดต่อเนื่องไปจนถึงปี2570นะคะปีหน้ากันไปเลยในเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสเจรจาทั้งเจ้าหนี้บรรเทาภาระที่กระทบต่อชีวิตประจำวันนะคะโดยเงินที่ประชาชนประหยัดได้จะช่วยสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ดำเนินชีวิตได้นั่นเองงานนี้การไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ซะนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นนะคะบางส่วนก็มาจากค้ำประกันคนอื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้คนค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะหลายคนก็เจอปัญหานี้พอมีงานนี้ก็ช่วยคลี่คลายได้เยอะทีเดียวนะคะพลตำรวจตรีพงเดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ท่านก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุกค่ะให้ตรวจสอบสินค้าท่านก่อนรับจ้างขนของขนสินค้านะคะเพราะเดี๋ยวจะถูกใช้เป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดค่ะท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าจากการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดที่ผ่านมาพบหลายกรณีค่ะที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยถูกว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าโดยไม่รู้ว่าสินค้าที่รับมานั้นมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดแพร่เคยพบกรณีลักษณะนี้มาแล้วหลายคดีซึ่งผู้รับจ้างขนส่งบางรายเนี่ยเกิดความสงสัยถึงลักษณะหรือปลายทางของสินค้าที่ได้รับก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการและก็ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่รับจ้างขนสินค้าทุกท่านเลยนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสินค้าทุกครั้งก่อนรับขนส่งว่ามีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่ไม่ควรนำรถไปรับสินค้าและปล่อยให้ผู้ว่าจ้างหรือคนอื่นเนี่ยนำสินค้าขึ้นรถโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือก็สงสัยท่านก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจุดตรวจต่างๆเพื่อขอตรวจสอบเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ตกเป็นผู้ร่วมขบวนการค่ะไปดูที่ยะลากันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านหน่วยเฉพาะกิจยะลาชกยะลาค่ะขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงในระดับพื้นที่มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งผนึกกำลังกับหน่วยงานควบคุมทางยุทธการทั้งทหารบกทหารพรานและตำรวจค่ะลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็รับฟังความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเมื่อวานก็จัดกำลังพลลงพื้นที่กันไปในเขตรับผิดชอบเยี่ยมเยือนความเป็นอยู่ของพี่น้องแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงเน้นย้ำการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันปัญหาการบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคมการดำเนินการนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกัน อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของจังหวัดยะลานะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสันติสุขและความปรองดองอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้กองทุนหมู่บ้านร่วมกับกรมการปกครองก็เร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะซึ่งนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะไปแจ้งอำเภอให้ดำเนินการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะโดยให้ในอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอดำเนินการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนมาในพื้นที่ค่ะยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะแล้วก็ยังมอบหมายให้ทางอำเภอแล้วก็ทางหมู่บ้านเนี่ยมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งโครงการดังกล่าวไปยังการประชุมหมู่บ้าน นะคะแล้วก็ให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะร่วมกับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้โครงการนี้นะคะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุชุมชนแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะขณะที่นางสุขสมรวยวรรธนียกุลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ขอบคุณกรมการปกครองที่สนับสนุนแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็ขอให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะสำหรับกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีขายสินค้าประหยัดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีหรือตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนะคะไปซื้อสินค้าอุปโภคกันนะคะวันนี้วันสุดท้ายมาขายกันเนี่ยโอ้โหลด 60% เลยสูงสุดไฮไลท์ราคาพิเศษนะคะไข่ไก่เบอร์ M แพงละ85 บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20 บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40 บาทข้าวหอมมะลิ5 กิโลกรัม130 บาทนะคะมีการนำผลไม้ตรงจากเกษตรมาขายกันด้วยนะคะแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดใครอยากจะซื้อมังคุดโลละ35ลองกอง25 บาทต่อกิโลค่ะคาดว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะฝากกันหน่อยนะคะภัยใหม่ที่จับผิดด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เสียงเหมือนแม่เสียงเหมือนทุกอย่างแต่จริงๆคือ deepfake AI นะคะการหลอกมิจฉาชีพหลอกด้วย AI ตอนนี้เนี่ยโอ้โหจับแทบไม่ได้เลยนะคะเรามาสังเกตกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เท่าทันภัยที่เกิดขึ้นกับมิจฉาชีพวิธีสังเกตค่ะอย่างเช่นสังเกตว่าเร่งให้โอนหรือเปล่าเนี่ยอย่างสปอตเร่งขู่โอนเนี่ยนะคะเร่งให้โอนเงินขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ยอมให้วางสายขอรหัสผ่าน OTP หรือข้อมูลบัญชีใช้ความกดดันรูปแบบการพูดผิดไปจากนิสัยเดิมๆหรือให้ข้อมูลที่คนใกล้ชิดควรรู้ไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วมิจฉาชีพเล็งเป้าไปที่นักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องระวังที่เราเห็นข่าวกันวิธีป้องกันก็คือหยุดพูดคุยหรือติดต่อเบอร์ที่เคยใช้ติดต่อกับบุคคลที่ถูกอ้างมานะคะอย่าท้าทายต่อรองหรือแกล้งคุยต่อนะคะไม่ต้องคุยต่อเลยวิธีป้องกันก็คือถามเรื่องคนจริงเท่านั้นต้องรู้ถามเรื่องที่คนจริงเท่านั้นต้องรู้หรือมีรหัสลับด้วยกันนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วน AOC 1441 1441ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะข่าวส่งท้ายนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านรองบิ๊กนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569ค่ะและเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กนายชวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564แล้วก็อีกหลายตำแหน่งที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ทำงานให้กับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้รับตำแหน่งสูงสุดคือรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568ค่ะโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านนะคะรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะตั้งแต่วันนี้13ถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะคะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่22กันยายน2569เวลา 14:00 นค่ะรายการรู้ทันสารพันภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้สูญเสียบุคลากรผู้มากด้วยความสามารถท่านจะอยู่ในใจของพวกเราข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆคนท่านได้สร้างคุณงามความดีในการทำหน้าที่ราชการจนวาระสุดท้ายขอแสดงความเสียใจขอให้ท่านไปสู่สัมปรายภพค่ะแล้ววันนี้รายการรู้ทันสารพันภัยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับน้องแผนอรรถพรปานกลัดค่ะวันนี้น้อยชัยสินคนคล่องคุณบุญประกอบอกกลิ่นคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีพร้อมกับทีมงานนิวบีเดียน้องฟิลเดชธรชัยสุดาน้องโบ๊ทวัฒน์ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี

สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวททั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดทางช่อง WPN TV ทาง YouTube และทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องสัมมาทิฏฐิจุดเปลี่ยนชีวิตสัมมาทิฏฐิจุดเปลี่ยนชีวิตเป็นหัวข้อสำคัญที่จะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศครับหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะกรุณาแจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับโดยส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือการแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นของท่านผ่านทาง Facebookดร.ประสิทธิ์บุตรศรีหรือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งทางช่อง WPN TV ทาง YouTube ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมรายการมงคลชีวิตเพราะนี่คือรายการที่เป็นสะพานบุญสะพานปัญญาสัมมาทิฏฐิให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับHello, welcome to a special program Blessing of Life. I'm Dr. Prasit Putsi. Today is Sunday 13th of September 2026. And also today I'm very pleased to talk to you the important topic of right view, a turning point in life. Right view, a turning point in life. This is very significant topic to be presented to you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Putsi, Radio Thailand Station Department of Public Relations, and also WPN TV channel on YouTube. Thank you very much once again for watching and comments. กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสัมมาทิฏฐิเป็นจุดที่จะสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตและเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะพัฒนาไปสู่ความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าหรือจะบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตในการที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความสงบสุขภายในเป็นความสงบสุขร่มเย็นที่แท้จริงขณะเดียวกันก็จะเชื่อมโยงต่อไปถึงลักษณะที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นสันติภาพอย่างยั่งยืนให้แก่มวลมนุษยชาติหากว่าผู้นำหรือผู้คนซึ่งเป็นนักปกครองนักบริหารนักการเมืองหรือผู้ที่ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศของสังคมบริหารเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์เรื่องอำนาจในสังคมหากว่ามีสัมมาทิฏฐิก็จะสร้างความผาสุกร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนในสังคมได้อย่างมั่นคงถาวรครับคำถามก็คือว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาท่านได้แสดงนัยยะหรือประเด็นหรือปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดสัมมาทิฏฐิคืออะไรเราจะพัฒนาองค์ความรู้แนวความคิดประสบการณ์ของเราของแต่ละท่าน
แต่พลิกฟื้นจากลักษณะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิได้อย่างไรประเด็นตรงนี้น่าสนใจครับเพราะขณะนี้ผู้คนเป็นจำนวนมากบางส่วนบางคนก็ตกอยู่ในหลุมดำแห่งมิจฉาทิฏฐิและก็ยังต้องประสบกับหลุมดำหรือความมืดมนประสบกับภาวะความคับแค้นประสบกับความยุ่งยากลำบากในการดำเนินชีวิตเพราะเขาอาศัยการดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนำอาศัยเข็มทิศที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็น mind map เป็นตัวชี้วัดเป็นตัวขับเคลื่อนให้การกระทำทั้งกายวาจาใจไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหลุมดำหรืออุกาบาตแห่งความทุกข์ทรมานแห่งความล้มเหลวแห่งความวุ่นวายสับสนให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและที่สุดก็นำไปสู่ความวุ่นวายสับสนให้แก่สังคมดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าความวุ่นวายสับสนโลมานสงครามความขัดแย้งตลอดถึงการรบราฆ่าฟันกันเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้กระทั่งว่าการกดดันทางเศรษฐกิจการสร้างความวุ่นวายในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นในที่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งในและต่างประเทศแหละครับฉะนั้นในขณะนี้ถ้าหากว่าเราตรวจดูข่าวสารการบ้านการเมืองหรือข่าวทางสังคมเนี่ยเราก็จะพบสิ่งที่เรียกว่าเป็นความวุ่นวายความสับสนหรือการทำให้สังคมมีความเปราะบางความอ่อนไหวในแง่ของคุณภาพชีวิตนี่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้คนที่ไปหลงในหลุมดำของชีวิตไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกลวงต้มตุ๋นพี่น้องร่วมชาติแม้กระทั่งว่าเครือญาติของตัวเองขณะเดียวกันก็ยังไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นะครับให้ได้รับความลำบากความสับสนของชีวิตบางคนอึดอัดขัดเคืองมากถึงขนาดว่าต้องตัดสินใจตัดช่องน้อยเฉพาะตัวคอมมิตซูซายไปก็คือปิดชีวิตของตัวเองลงก็เยอะหลังจากที่ได้ประสบกับความพ่ายแพ้ให้แก่พวกมิจฉาทิฏฐิพวกมิจฉาชีพที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดความหลงผิดแล้วก็ไปโอนเงินไปร่วมลงทุนกับแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่มาในลักษณะของผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายทำทีทำท่าว่าเป็นผู้หวังดีแต่เบื้องหลังก็มีวาระซ่อนเร้นที่จะหลอกลวงต้มตุ๋นผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับสายเกิดขึ้นทุกวันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ออกสปอตเป็นบทเพลงลูกทุ่งในทำนองเต้ยนะก็เพื่อเตือนจิตเตือนใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนล่ะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆกับบรรดาแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์หรือพวกมาหว่านล้อมให้เราไปลงทุนให้ไปทำธุรกรรมโน่นนี่นี่นั่นสารพัดอย่างมันจะอ้างนะฮะตอนนี้ยิ่งเข้าสู่ยุค AI ความที่น่าจะเชื่อถือก็เกิดขึ้นสูงด้วยเหตุที่เขาใช้ AI ไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นรูปภาพรูปภาพมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
มีทั้งบุคคลที่สวมเครื่องแบบในสถานที่ทำงานสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารมีโลโก้ติดอยู่ข้างหลังมีแบรนด์เนอร์ติดอยู่ข้างหลังสมจริงสมจังรวมทั้งเป็นธนาคารต่างประเทศก็มีโลโก้ของธนาคารนั้นๆปรากฏเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังก็ทำให้ผู้คนซึ่งรับสายได้แลเห็นมองเห็นแล้วก็มีความโน้มเอียงที่จะเชื่อง่ายขึ้นตัดสินใจในการโอนเงินได้ง่ายขึ้นมาทุกรูปแบบครับจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องใช้วิจารณญาณให้หนักให้ถ่องแท้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันอย่าเพิ่งไปเชื่อโปรไฟล์อย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวสารอะไรง่ายๆตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนในกรณีที่บอกให้เร่งรัดต้องรีบโอนต้องรีบตัดสินใจแล้วก็อย่าเพิ่งไปบอกใครทั้งสิ้นทั้งปวงอย่าไปปรึกษาใครไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายไม่ว่าจะเป็นลูกหลานห้ามไปบอกเด็ดขาดมันสกัดไว้ทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เราไปถึงข้อมูลที่จะให้เกิดความเอ๊ะให้เกิดการที่จะใช้สติใช้เหตุและผลในการพิจารณาตัดเส้นทางของการสื่อสารออกเสียแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้บริบทหรือในขอบเขตที่เขากำหนดที่เขาสามารถจัดการบริหารได้อย่างสิ้นเชิงจึงตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้ครับมูลค่ามหาศาลนะครับเท่าที่เขามีการสำรวจก็ปีหนึ่งก็ร่วมแสนล้านนะที่คนไทยจะต้องจ่ายให้กับพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับเป็นจำนวนเงินมิใช่น้อยร่วมแสนล้านบาทต่อปีลองคิดดูนะฮะดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนลำบากทุกวันนี้นะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีทำมาหากินก็ลำบากธุรกิจก็ล้มละลายการค้าการขายก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองราคาสินค้าก็พุ่งกระฉูดขึ้นผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบไปเดินตลาดหลังๆมานี่เนี่ยมีเวลามากก็ไปเดินตลาดตอนเช้าก็ไปดูสินค้าพ่อค้าแม่ขายเอามาขายที่ตลาดก็เรียกว่าเป็นตลาดที่เรียกว่าตลาดตอนเช้าเนี่ยเป็นตลาดของชุมชนก็ชอบไปพูดไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพวกอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารถุงอาหารข้าวแกงอาหารที่เคยซื้ออะไรต่างขึ้นราคาไปหมดแล้วครับผักผลไม้รวมทั้งกล้วยนะฮะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยได้ไปซื้อกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะปลาเข้ากับวีละ45บาทเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสมัยก่อนนี่ก็พอได้ก็คือ20บาท15บาทขึ้นมาเนี่ยก็25บาทตอนนี้ไม่ได้แล้วครับปลาเข้า45บาทส่วนวีที่มันแย่ๆหน่อยก็20กว่าบาทวีที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็45บาทแพงครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นนะฮะในอันที่จะเข้าใจแหล่งข้อมูลเข้าใจที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตของเศรษฐกิจทุกวันนี้นะครับที่พูดมานี่ก็เพื่อที่จะนำไปสู่ประเด็นของเรื่องว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจครับเบื้องต้นนี่ต้องเข้าใจข้อมูลหรือว่าหลัก
การในชั้นต้นนี้ก่อนนะครับว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นคำที่มีอยู่ในพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ท่านใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า right view หรือ right understanding เนี่ยนะฮะแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องแปลว่าความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบคือเห็นอะไรเห็นอย่างไรท่านก็อธิบายความต่อนะครับว่าในการมองเห็นในการเห็นทัศนะหรือว่าเป็นเวิร์นวิวของเราเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรเห็นอย่างไรก็เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือถ้าพูดจาภาษาชาวบ้านให้ชัดเจนก็เห็นตามความเป็นจริงก็คือว่าเห็นว่าไอ้ที่มันมาหลอกลวงเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ก็คือมันไม่บอกเรามันต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ที่บอกว่าเราไปทำธุรกรรมทางธนาคารไปพัวพันกับแก๊งยาบ้ายาเสพติดเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะไปเกี่ยวข้องเช่นนั้นแต่พวกนี้มันก็โยงให้เราไปเกี่ยวข้องจนได้แล้วก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมธนาคารที่เป็นเช่นนั้นหรือเห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะคือพวกที่เป็นอาชญากรมันไม่ใช่คนดีเราก็ต้องเข้าใจชัดเจนนะครับว่าที่มาพูดจาหว่านล้อมสารพัดอย่างมันเป็นแค่วาทกรรมที่จะทำให้เราต้องหลงเชื่อในกลลวงของพวกเหล่านี้นะฮะแล้วเราก็จะไปตกเป็นเหยื่อพวกอาชญากรเหล่านี้เราก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าฐานข้อมูลที่เราทำอยู่เนี่ยเราเป็นคนรู้เองแหละครับว่าอะไรคือความจริงจะไปบอกว่าเราไปส่งพัสดุพันไปที่อำเภอแถวชายแดนนะบางที่ก็แถวจังหวัดเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างแถวขอนแก่นอุดรมหาสารคามหรือว่าหนองคายอุบลหรือบางครั้งก่อนหนุนลงไปใต้สงขลาปัตตานีนราธิวาสมันก็อ้างสารพัดอย่างนะครับความจริงก็คือว่าเราไม่เคยไปมีการกระทำเช่นนั้นนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงแบบพื้นเนี่ยนะเอาชีวิตประจำวันนี่แหละครับให้มันชัดเจนว่าเราไม่เป็นผู้ที่ไปกระทำการเฉกเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแก๊งหลอกลวงเหล่านี้นะและกระดาษเดียวกันเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นอย่างมีเหตุผลเห็นอย่างมีเหตุผลเป็นข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวว่าอะไรที่มันเป็นเหตุอะไรที่มันเป็นผลล่ะสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงกันเพราะเหตุมาจากผลผลก็มาจากเหตุมันเชื่อมโยงกันมีเหตุจึงมีผลมีผลก็ย่อมมีเหตุเป็นปฏิสัมพันธ์กันพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามนะฮะที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันก็มีเหตุและผลเท่านั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเหตุและผลนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าบางครั้งเหตุและผลนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เป็นความจริงบางครั้งเหตุและผลนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งเหตุและผลที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ไม่เป็นตามหลักของศีลธรรมของศาสนาไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมกำกับถ้าอย่างนี้ล่ะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาพอเกิดปัญหาขึ้นมาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ก็ตามขึ้นมา
ก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเห็นตามความเป็นจริงมีความเห็นที่ถูกต้องตามเหตุและผลเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อที่จะละความชั่วเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ถ้าพูดให้ลึกลงไปนะก็คือเป็นความเห็นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานนำไปสู่การดับทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าคือการเห็นอริยสัจ4แต่ผมก็จะได้ขยายความต่อแต่ก็จะพูดในบริบทแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายนะครับว่าเราเห็นอะไรก็ตามแต่ที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละครับก็คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่นำไปสู่การลดความโลภความโกรธและความหลงนั่นแหละครับคือนำไปสู่คำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่การพอกพูนกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกักตุนไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมการช่อราษฎร์บางหลวงช่อหลวงบางราษฎร์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้รวมทั้งกรณีที่บรรดาพวกต่างชาติที่เข้ามาอาศัยโนมินีในประเทศไทยเพื่อที่จะยึดแผ่นดินไทยเพื่อที่จะยึดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเพื่อจะยึดธุรกิจของไทยเพื่อที่จะยึดพื้นที่ของไทยบางส่วนไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางชาติพันธุ์ของเขาเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิความเห็นที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเห็นที่ไปทำลายวัฒนธรรมประเพณีหรือความโปร่งใส good governance ของการบริหารกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการทางภาครัฐกิจการทางภาคธุรกิจพวกแก๊งโนมินีทุกวันนี้เยอะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับไม่ว่าแต่แก๊งโนมินีต่างชาติแล้วครับไทยของเราก็ใช่ย่อยซะเมื่อไหร่ล่ะครับบางกลุ่มบางคนบางคณะเนี่ยก็เป็นตัวการที่เรียกว่าไทยดำไทยเทาเนี่ยนะคำว่าไทยดำไทยเทาก็คือพวกที่ไปก่ออาชญากรคนไทยนี่แหละครับไปก่ออาชญากรต้มตุ๋นไปทุจริตคอร์รัปชันไปร่วมมือกับต่างชาติในการโกงบ้านโกงเมืองโกงประชาชนโกงธุรกิจเป็นโนมินีไม่มีความโปร่งใสสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นคำว่าพวกอาชญากรหรือว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยไม่ใช่เฉพาะคนประเทศใดทั้งสิ้นน่ะรวมทุกชาตินะครับถ้าหากว่ากระทำความผิดเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วเนี่ยก็คืออาชญากรอาชญากรทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้ก็อาศัยพื้นแผ่นดินไทยที่มันอุดมสมบูรณ์ก็เข้ามาตักตวงเอาผลประโยชน์มหาศาลจากพื้นแผ่นดินไทยจึงเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองที่บรรพชนไทยได้หลั่งเลือดทาแผ่นดินได้ต่อสู้สร้างบ้านแปลงเมืองและกอบกู้เอกราชเพื่อให้ประเทศไทยของเรายังคงความเป็นประเทศไทยเป็นเอกราชตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้และก็จะสถาพรยืนยงเชื่อมต่อไปถึงอนาคตอันไกลโพ้นแต่หากว่าคนไทยพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นแก่ตัวไปร่วมมือกับพวกชั่วที่เป็นพวกโนมินีพวกมิจฉาชีพพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์อาชญากรข้ามชาติแล้วก็เป็นโนมินีให้เขาเนี่ยนั่นแหละครับคือหลุมฝังศพความหายนะของคนไทยของประเทศไทยเป็นหลุมฝังศพที่คนไทยขุด
พื่อฝังตัวเองฝังประเทศตัวเองฝังสังคมตัวเองวัฒนธรรมของตัวเองทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองแล้วเราจะตอบบรรพชนที่ได้หลั่งเลือดทาแผ่นดินสร้างบ้านแปลงเมืองประเทศไทยว่าเราเป็นลูกหลานที่กตัญญูได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังพูดคุยสนทนาสดกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเรื่องสัมมาทิฏฐิจุดเปลี่ยนชีวิตครับ Right View A Turning Point in Life ก็มาถึงสิ่งที่สำคัญว่าเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วเนี่ยก็จะต้องมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพราะอะไรก็แล้วแต่ครับจู่ๆมันจะลอยมาจากอากาศไม่ได้ต้องมีที่มาที่ไปต้องมีเหตุและผลสัมมาทิฏฐิก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ลอยมาจากอวกาศเป็นอุกาบาตลอยลงมาตกลงมาอย่างพื้นโลกไม่ใช่มันเกิดจากองค์ประกอบที่สำคัญครับถามว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิคืออะไรตรงนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมต้องจำต้องวิเคราะห์ให้ดีครับในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ชอบเนี่ยนะก็คือ1ปัจจัยภายนอกเห็นมั้ยฮะปัจจัยภายนอกถามว่าปัจจัยภายนอกคืออะไรปัจจัยภายนอกก็คือการคบกับบัณฑิตการคบกับคนดีเห็นมั้ยฮะการคบกับบัณฑิตการคบกับคนดีการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดการลดความโลภความโกรธความหลงลดการขัดแย้งความชิงชังกันนั่นก็คือการที่เรามีคนดีอยู่เคียงข้างมีบัณฑิตอยู่เคียงข้างมีเพื่อนดีอยู่เคียงข้างเพราะว่ากัลยาณมิตรหรือเพื่อนดีเนี่ยนะหรือบัณฑิตเนี่ยท่านจะช่วยแนะนำช่วยชี้แจงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรวางแผนอะไรควรขับเคลื่อนอะไรควรทำก่อนหน้าหลังเนี่ยก็จะวางระบบวางเปอร์เซนเตจอัตราส่วนไว้อย่างเหมาะสมในการที่จะทำธุรกรรมหรือแผนงานอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะบัณฑิตจะไม่แนะนำในทางเสื่อมครับจำไว้เลยคนดีจะไม่แนะนำในทางเสื่อมให้แก่เราพวกที่แนะนำในทางเสื่อมก็คือคนผ่านพวกแนะนำในทางหายนะก็คือคนชั่วเมื่อท่านคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าปาปมิตรเนี่ยท่านก็จะถูกเขาลากลงไปสู่หุบเหวของความชั่วไปเกลือกกลั้วกับมนทินที่เป็นอบายมุขมนทินที่เป็นอกุศลกรรมก็จะตอกย้ำซ้ำเติมให้ชีวิตมีความหม่นหมองมืดมนอนธการไปด้วยนะแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นความจำเป็นก็คือว่าเราจะต้องคบคนดีเป็นเพื่อนเราจะต้องคบบัณฑิตเป็นเพื่อน

ัวไม่ขึ้นนะก็ตกเป็นทาสพวกแก๊งค้าขายยาบ้ายาเสพติดทุกวันนี้มีทุกที่ทุกแห่งในพื้นที่ของโลกนี้ในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านนอกบ้านนาของเราถือว่าเป็นพื้นที่บริสุทธิ์ประชาชนอยู่กันแบบสงบสุขร่มเย็นพริกบ้านเหนือคือบ้านใต้ก็มีการดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสังคมก็มีความสงบสุขร่มเย็นแต่ทุกวันนี้ผมก็ได้ข่าวจากบรรดาเครือข่ายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็มาพูดมาคุยให้ฟังว่าทุกวันนี้บรรดาบุตรหลานของชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งชาวบ้านเองส่วนหนึ่งก็ติดยาบ้ายาเสพติดไม่มากก็น้อยก็จะมีแก๊งพวกที่เป็นมิจฉาชีพนี่แหละครับเป็นเอเย่นจำหน่ายขายให้กับบรรดาเด็กเยาวชนในพื้นที่รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับก็เลยตกเป็นเหยื่อของแก๊งพวกค้าขายยาบ้ายาเสพติดที่สุดเนี่ยมันก็เป็นวงจรอุบาทไม่สามารถที่จะประกอบกุศลกรรมคือทำความดีได้เนี่ยมันก็ตกอยู่หลุมดำแห่งความหายนะของชีวิตเนี่ยจุดเปลี่ยนของชีวิตจากแทนที่จะเป็นชีวิตที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มีความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นชีวิตที่อับเฉาเบาปัญญาเป็นชีวิตที่ตกอับเข้าสู่ความมืดมนอนธการนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกก็มีความสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดคำว่าสัมมาทิฏฐิหรือไม่ถ้าเราคบคนดีคบบัณฑิตมีข้อมูลที่ถูกต้องในการมาประกอบการพิจารณาในการพูดในการกระทำในการคิดเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่เป็นทำความเห็นที่เป็นความเห็นชอบได้ครับข้อที่สองเนี่ยก็คือปัจจัยภายในเองปัจจัยภายในเนี่ยคำถามก็คืออะไรก็คือการที่เรารู้จักคิดรู้จักการใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างแยบคายอย่างแยบยลคำว่าแยบคายแยบยลเนี่ยก็คือการคิดอย่างมีระบบอย่างมีเหตุมีผลการคิดเนี่ยจะต้องยึดโยงกับความเป็นจริงอย่าคิดแบบผิวเผินแบบลวกๆแบบที่เขาบอกว่าคิดแบบฉับไวเนี่ยบางทีมันก็ขาดความรอบคอบขาดเหตุผลที่มันหนักแน่นฉะนั้นการที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้ก็แปลว่าเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างมีเหตุผลอย่างแยบคายแยบยลผมชอบคำนี้ในคำทางพระพุทธศาสนาคือการคิดอย่างแยบคายแยบยลเนี่ยทุกคนก็คิดได้ทั้งนั้นแหละครับโดยทั่วไปเนี่ยแต่ว่าการจะคิดแบบแยบคายแยบยลเนี่ยยากนะฮะไม่ใช่ง่ายๆคิดหลายชั้นคิดอย่างถี่ถ้วนคิดอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมการวิเคราะห์ข้อมูลเขาถึงบอกว่ามันต้องมาจาก4ทิศเนี่ยทุกวันนี้อาจจะมากกว่านั้นนะมันจริงมีคำว่า news ก็มาจากคำว่า north เนี่ย east เนี่ย north ก็คือทางเหนือ east ตะวันออกเนี่ย west w เนี่ย s ก็คือ south เนี่ยก็มาเป็นคำว่า news แปลว่าข่าวเนี่ยนะเห็นไหมแท้จริงแล้วก็คือเขาเอาเป็นเชิงสัญลักษณ์การที่จะได้ข่าวมามันต้องมาจากทุกทิศานุทิศนะมาจากทุกแพลตฟอร์มทุกวันนี้นะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่เราเข้าไปในทางระบบ AI ระบบคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลที่เป็นยุค AI ยุคคอมพิวเตอร์ยุค IT ทุกวันนี้นะมีหลายแพลตฟอร์มสามารถที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้แล้วก็มานำมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ

นี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นปัจจัยภายในเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าการที่เราจะคิดอะไรให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องอาศัยการคิดที่แยบยลความคิดที่มีเหตุผลความคิดที่แยบยลต้องยึดโยงกับความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวความจริงต้องมีหนึ่งเดียวความจริงอาจจะพิจารณาอธิบายขยายความได้ในหลายมิติแต่ว่าความจริงมีหนึ่งเดียว yeah. เพราะฉะนั้นจึงเป็นความสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องคิดอย่างมีเหตุผลทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราคิดมีเหตุมีผลเราก็ต้องคิดไปเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์เพื่อดับปัญหาเพื่อสาสางปัญหาทั้งหลายทั้งมวลให้เสร็จสิ้นให้หมดไปจากชีวิตก็เลยเข้าสู่หลักอริยสัจ4นี่แหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราต้องคิดว่าคิดเรื่องอริยสัจ4เข้าถึงอริยสัจ4ก็คือคำว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรก็คือปัญหาต้องรู้จักปัญหาให้ถูกต้องให้เข้าใจรอบด้านปัญหาคืออะไร What is problem What is a problem หรือว่า What is suffering ทุกข์คืออะไรปัญหาคืออะไรข้อถัดไปเราจะต้องรู้สมมุติฐานรู้เหตุแห่งทุกข์รู้เหตุแห่งปัญหาหรือรู้จักแยกแยะปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้สำคัญนะถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักการที่จะค้นหาสมมุติฐานของปัญหาหรือว่าความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถคิดได้อย่างถูกต้องไม่สามารถที่จะนำไปสู่ในข้อถัดไปคือการดับทุกข์หรือการแก้ปัญหาได้ที่ทางพุทธศาสนาท่านใช้คำว่านิโรธเนี่ยแปลว่าการดับทุกข์แปลว่าการดับปัญหาหรือการกำจัดปัญหาให้สิ้นสภาพไปเรารู้จักคำว่าปัญหาคืออะไรรู้จักทุกข์คืออะไรรู้จักสาเหตุของทุกข์รู้จักสาเหตุของปัญหาคืออะไรในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดไว้ชัดเจนครับสาเหตุแห่งความทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงโลภะโทสะโมหะนี้แหละเป็นกองกิเลสเป็นเพลิงกองใหญ่ที่สุมอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนเพลิงกิเลสเหล่านี้มันคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ระงับจับยั้งหรือว่ากำจัดออกไปจากจิตใจเนี่ยมันก็จะเผาผลาญจิตใจของผู้คนนั้นๆให้หมองหม่นหมองไหม้ท้ายที่สุดก็มีแต่ความระทมทุกข์ที่เขาบอกว่าอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เพราะเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักปัญหาของทุกข์ไม่รู้จักการดับทุกข์สุดท้ายก็คือไม่รู้จักวิธีนำไปสู่การดับทุกข์หรือวิธีนำไปสู่การแก้ปัญหาการดับปัญหาครับที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า how to นี่แหละครับ the way leading to the cessation of problem the way leading to the cessation of suffering ไม่รู้วิธีนำไปสู่การแก้ปัญหาไม่รู้วิธีนำไปสู่การดับทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงมีข้อที่เรียกว่าเป็น how to เรียกว่ามรรคเนี่ยมรรคมีองค์8มรรคมีแนวทางที่สำคัญอยู่8ประการที่เริ่มจากคำแรกนี่แหละครับที่เรากำลังพูดอยู่ในขณะนี้ที่ผมกำลังอธิบายอยู่ในขณะนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นชอบก็นำไปสู่ความคิดที่ถูกต้องในข้อที่สองคือ right thought เนี่ยนะฮะคือสัมมาสังกัปปะมีความ
เห็นที่ถูกต้องนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้องเป็นธรรมะเชื่อมโยงกันในรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการกระทำที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องมีการ เลี้ยงชีพที่ถูกต้องมีความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆการทำภารกิจต่างๆที่ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสรุปความทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยท่านก็สรุปลงเรื่องของเราต้องใช้หลักของศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขานี่แหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นหลักธรรมนำไปสู่การดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนำไปสู่การดับหรือการแก้ปัญหาโดยสิ้นเชิงแบบถาวรทุกวันนี้เราแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาแบบลักษณะกวาดขยะไว้ใต้พรมคำว่ากวาดขยะไว้ใต้พรมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็พอจะจินตนาการออกนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไปกวาดขยะให้มันสะอาดเสร็จสิ้นแต่เป็นการไปหมกไปหมักไปหมมไอ้กองขยะหรือขยะต่างๆก็คือการทุจริตคอร์รัปชันการที่เรานำความทุกข์เนี่ยไม่แก้ทุกข์เนี่ยไปสะสมเอาไว้นะฮะเหมือนกับเราเอาขยะไปกองไว้ใต้พรมนะครับเก็บไว้สะสมมากก็เน่าเหม็นที่สุดก็ระเบิดออกมาครับที่มาระเบิดทุกวันนี้นะฮะก็เพราะว่าไปสะสมความทุกข์ไปสะสมความคิดที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็ระเบิดออกมาโดยการกระทำที่เป็นอาชญากรบางคนก็ไปปล้นนะไปประกอบอาชญากรในการไปปล้นธนาคารไปปล้นร้านทองไปทำธุรกรรมที่มันเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นมิจฉาชีพอะไปวิ่งราวก็มีไปร่วมกับแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ก็มากบางคนก็เป็นนอมินีไปตั้งบริษัทบางหน้าไปตั้งร้านขายของเปิดร้านอาหารบางหน้าแต่แท้ที่จริงเนื้อในแล้วก็คือการไปตั้งแก๊งสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกเข้าไปทลายหลายที่หลายแห่งนะครับไปเจอเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเจออุปกรณ์สำหรับการหลอกลวงเนี่ยเต็มไปหมดนะจับตัวได้มีทั้งคนไทยมีทั้งคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวพม่าชาวลาวชาวเขมรชาวเวียดนามนะหรือต่างชาติอื่นๆนะครับเต็มไปหมดแล้วครับผมคิดว่ามีเกือบทุกชาติแหละที่พวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะฮะมันเข้ามาบุกมาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเกลื่อนกราดอยู่หลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็จะรับข้อมูลแล้วก็ไปติดตามไปจับกลุ่มไปทลายแก๊งเหล่านี้อยู่เนืองๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิในการดำเนินชีวิตชีวิตมันก็เลยเปลี่ยนจากขาวเป็นดำแทนที่จะเปลี่ยนจากดำเป็นขาวนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนจากขาวเป็นดำชีวิตที่เราเคยรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลชีวิตที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่เคยมีความจะบอกว่าประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับการนับถือยอมรับจากผู้คนในสังคมก็พลิกผันในชั่วข้ามคืนนะเป็นชีวิตที่ดำมืดก็กลับไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะแห่งความเสื่อมอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายยาบ้ายาเสพติดไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะหลอกลวงพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊งโนมินีนะฮะที่ไปหลอกลวงนะในการไปทำธุรกรรมเปิดบริษัทบางหน้าหรือว่าการเปิดร้านอาหารตอนนี้แถวหลายที่หลายแห่งนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ก็มีการเปิดร้านอาหารนี่เต็มไปหมดนะฮะขึ้นป้ายใหญ่ๆโตๆส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ร้านอาหารจีนนะครับเยอะที่ผมเห็นเนี่ยในแถวถนนนวลจันทร์นี่ก็เยอะครับเต็มไปหมดแล้วครับแต่ก่อนนี้ก็มีร้านอาหารของคนไทยเล็กๆได้น้อยนะแต่พอร้านอาหารจีนมาเนี่ยเปิดใหญ่โตอลังการนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าร้านอาหารเหล่านั้นเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์แต่กำลังพูดให้ฟังว่าปรากฏการณ์ที่บรรดาต่างชาติมาเปิดร้านอาหารธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นดอกเห็ดขึ้นมาแล้วทุกวันนี้นะหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตในเขตเบื้องกลุ่มเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยนะแถวถนนนวลจันทร์เนี่ยเต็มไปหมดแล้วถนนในถิ่นฐานย่านนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเต็มไปหมดนะพวกหมาล่าหมาอะไรตัวอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ยังไม่พูดว่าเขาเป็นแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์หรือเปล่านะแต่กำลังพูดให้ฟังในปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้ต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยมีอะไรที่มันผิดฝาผิดตัวกระทำการผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายละเมิดศีลธรรมสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย หรือสังคมไทยสังคมโลกหรือเปล่านี่ต้องช่วยกันจับตามองดูดูแลอย่างใกล้ชิดก็ฝากเป็นประเด็นที่สำคัญเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงสัมมาทิฏฐิจุดเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็แปลว่าเมื่อเรามีความคิดความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นอย่างมีเหตุและผลเห็นในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงของสังคมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและมันมีเหตุและผลรองรับนะครับเห็นว่าการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าการทำความดีก็คือได้ความดีการทำความชั่วก็ย่อมได้รับความชั่วความชั่วย่อมเกิดอยู่กับจิตใจของคนทำผมไม่ได้พูดว่าทำความดีแล้วต้องได้ของดีได้รถหรูได้บ้านราคาแพงๆไม่ใช่อันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกแต่ทำความดีได้ความดีทันทีความดีเป็นนามธรรมความดีคือความสุขทางจิตใจความดีคือการที่เราลดความโลภความโกรธความหลงนั่นคือการทำความดีนะครับส่วนพวกทำความชั่วได้ความชั่วเขาก็ได้จิตใจที่เศร้าหมองมัวหมองแม้ว่าอาจจะไปก่อกรรมทำเข็ญไปแก๊งสแกมเมอร์แล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าชีวิตหรูหรามีเงินมากมายมาซื้อบ้านมาซื้อรถยนต์หรูแต่ที่สุดก็หนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นครับเขาก็ตามจับได้แล้วก็ยึดตามยึดบ้านยึดทรัพย์ยึดเงินยึดทองอย่างมหาศาลเนี่ยนะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเคยอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดก็ตามเนี่ยก็ยังมีการกระทำความผิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เพราะมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากดำเป็นขาวจากขาวอยู่แล้วก็จะมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องมากยิ่งขึ้นชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีสันติภายในและมีความสุขอย่างแท้จริงนำไปสู่การทำงานให้แก่สังคมประเทศชาติและประชาคมโลกเนี่ยอย่างมีความสุขอย่างมีสันติภาพยั่งยืนโดยทั่วกันนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้มงคลชีวิตผมได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิจุดเปลี่ยนชีวิต Right View A Turning Point in Life เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนำไปเป็นข้อคิดนำไปสู่การพัฒนาจุดเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นสืบต่อไปครับวันนี้หมดเวลาครับลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ ภูเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
10: นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยานะครับ Thailand แดนสยามเรามีเพิ่มมาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่13กันยายนเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบสัปดาห์ท่านผู้ฟังสบายดีไหมแหมแต่ผมทักเสมือนกับเราไม่เจอกันนะเพราะว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งเจอกันนะครับในวันเสาร์แต่ว่ารายการ Thailand แดนสยามวันเสาร์นี่ผมก็จะเล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของผมไปแต่พอมาวันอาทิตย์นี้ผมอยากเปลี่ยนเรื่องที่เล่ามั่งท่านผู้ฟังเล่าแต่เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมมันก็หน้าเดียวไปหน่อยเราก็ต้องมีหลายๆหน้าใช่ไหมท่านผู้ฟังเราก็เลยนำข่าวนะครับในรอบสัปดาห์มานะครับก็มีหลายข่าวที่น่านำมาเล่ามีหลายข่าวมากมายท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวฟังคลื่นของเราเนี่ยฟังที่วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น 92.5 FM รวมถึงคลื่นอื่นๆที่รับสัญญาณช่วง 11 โมงยังจะเล่าข่าวอีกเหรอคุณชโลธรเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยเขาก็มีข่าวเที่ยงอีกนะครับก็มีข่าวเที่ยงอีกก็ไม่เป็นไรข่าวเที่ยงก็จะมีวิธีการมีลักษณะของการเล่าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเราฟังข่าวต้นชั่วโมงเราฟังข่าวภาคเที่ยงเราฟังข่าวภาคทุ่มเราฟังข่าวภาค7นาฬิกาอะไรอย่างนี้เขาก็มีลักษณะการเล่าที่เป็นแนวทางปฏิบัติไม่ว่าฟังมาตั้งแต่ยุคไหนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีวิธีการเล่าข่าวในแบบของตัวเองแต่อันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเล่าข่าวท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าการอ่านข่าวก็คือน้ำเสียงก็จะสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่านี้อีกผมเนี่ยในฐานะของผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวเราได้ทำรายการด้วยผมใช้น้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างในรายการในวันนี้ในไทยแลนด์แดนสยามผมก็จะใช้น้ำเสียงอีกแบบหนึ่งในการพูดคุยเหมือนเวลาเราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันพูดคุยกันทั่วไปเวลาเราจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารเราก็ใช้ภาษาที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บอกว่าผมใช้ภาษาที่ยากต่อการเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพยายามใช้ภาษาที่ง่ายก็แล้วแต่ละท่านนะครับก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าแต่โดยความตั้งใจของผมเนี่ยผมก็นำข่าวสารนะครับในรอบสัปดาห์มานำเสนอท่านผู้ฟังในรายการ Thailand แดนสยามภาควันอาทิตย์จะเป็นภาคพิสดารหน่อยนะท่านผู้ฟังเป็นภาคเล่าข่าวนะครับตอนแรกจะเอาเรื่องทิศโชตมาดีไหมท่านผู้ฟังใช่ไหมในเมื่อคุณชลธรนี่ไงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในรอบสัปดาห์เป็นวัดดังย่านอยุธยาเนี่ยคุณแชมป์ไม่เอามาเจาะประเด็นหน่อยล้ออะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆก็น่าพูดถึงนะเรื่องของพระกับศาสนาแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีข่าวเฉาเรื่องพระเดี๋ยวเรื่องเงินบ้างเรื่องสีกาบ้างอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยโอ้ยเป็นพระที่มีผู้คนที่นับหน้าถือตากันมากมายเป็นแหล่งศรัทธานะเวลาพุทธศาสนิกชนเขาศรัทธาเขาก็บริจาคอยากจะให้ศาสนาพุทธนั้นดำรงอยู่ต่อไปเอาไปสร้างศาสนสถานเอาไปบูรณะเจดีย์เอาไปทำกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์บางทีคนเห็นเมื่อเจอข่าวลักษณะนี้เยอะๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เกิดจากข่าวนะท่านผู้ฟังข่าวเนี่ยเขาแค่นำเสนอข้อมูลออกไปแต่เกิดจากผู้ปฏิบัติผู้อยู่ในศีลธรรมตรงนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ไม่อาจที่จะละเว้นข้อกิเลสของตนเองได้ก็ทำให้มีคนเสื่อมศรัทธาถ้าเกิดจะบอกว่ามีคนเสื่อมศรัทธาจากพระพุทธศาสนานั้นผมก็ต้องตอบแบบตรงๆว่าจริงก็มีเพิ่มใช่ไหมท่านผู้ฟังจากสิ่งที่เราได้เห็นแต่ทีนี้แล้วเราจะศรัทธากับศาสนาพุทธอย่างไรถ้าอย่างนั้นในเมื่อเรา บางทีเราก็ยึดถือในตัวบุคคลนะถ้าเกิดพูดกันง่ายๆพระรูปนี้โอ้ยนับถือมา20-30 ปีแต่มาวันหนึ่งโอ้โหทำไมมีภาพอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสำนักพุทธลงภาครัฐลงไปบริหารจัดการปัญหาจะทำยังไงดีผมก็มีวิธีอาก่อนเข้าข่าวของผมที่ผมนำมาผมก็มีวิธีที่นำเสนอท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเวลาที่จะนับถืออะไรใดๆเนี่ยเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งธรรมชาติท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราศึกษาเนื้อหาเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นการเรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดและเราจะศาสนาพุทธบอกคำตอบว่าแล้วเราจะหลุดพ้นจากวงจรนี้อย่างไรท่านผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาแล้วสามารถปฏิบัติตามได้เลยโดยไม่ต้องยึดบุคคลใดเลยท่านผู้ฟังยึดแค่ตัวท่านผู้ฟังยึดแค่ตัวเองว่าเอ้ยเราได้ไหมแต่ว่าถ้าก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็แล้วแต่กันไปแต่เราก็จะไม่เอาใจของเราไปยึดอยู่กับบุคคลอื่นๆมากจนเกินไปนักผมเห็นบางคนโอ้โหบริจาคเยอะซึ่งเขาก็มีความปรารถนาดีนะครับอยากจะให้เงินของตัวเองนั้นนะครับได้สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะสร้างประโยชน์ให้วัดให้ลูกให้หลานเรื่องบุญอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบปลอดภัยเอาแบบเซฟที่สุดเราศึกษาเนื้อหาแล้วเรานำมาปฏิบัติกับตนเองซึ่งเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันตัวเรานะท่านผู้ฟังเราเอาใจยึดอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราดูใจของเราพอดูอารมณ์ของเราพอไม่ต้องไปยึดอะไรมากนะครับนั่นก็คือนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอาก็เผลอเป็นข่าวหนึ่งไปแล้วนะท่านผู้ฟังตอนแรกผมไม่ได้จะเตรียมข่าวทางศาสนามานะครับก็เชื่อว่าในข่าวต้นชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆเขาก็เล่นข่าวนี้กันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เป็นเช่นนั้นอ้าวมาถึงข่าวที่ผมเตรียมมาบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเรามีการประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรการประชุมนั้นก็คือการลงนะครับลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570โดยการประชุมสสผมเรียกชื่อย่อการประชุมสสนี้ใช้เวลาหลายวันเดิมทีตามหนังสือที่เขาออกมาเผยแพร่เป็นสาธารณะของทางรัฐสภาเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมกันแค่วันจันทร์วันอังคารวันพุธแค่3วันพอแต่ว่าพอได้ประชุมกันจริงๆแล้วท่านผู้ฟังการประชุมลากไปถึงวันที่4นั่นก็คือมีวันพฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยการประชุมและการอภิปรายนั้นมีการไล่มาตราต่างๆทั้ง41มาตราแต่พอจบวันที่3วันที่3นี่จบประชุมจบตอน 2:09 นาทีโอ้โหใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าวันพฤหัสบดีที่ทางประธานสภาเขาบอกว่าอ้าวต้องให้เป็นวันสุดท้ายแล้วประชุมเนี่ยห้ามลากเกินอย่างนั้นแล้วก็ปิดประมาณ2 ทุ่มกว่าๆท่านผู้ฟังก็เป็นนะครับการประชุมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการลงนะครับโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นี้นะครับโดยการลงโดยการโหวตท่านผู้ฟังมีเสียงเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงซึ่งพอลงมติโหวตส.ส.ลงมติโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณ70แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะส่งไปให้ทางวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเขาก็จะพิจารณาวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังวุฒิสภาเขาก็พิจารณาต่อเลยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วจากนั้นถ้าเกิดวุฒิสภาเห็นชอบก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ไปนะครับคือแต่ละปีท่านผู้ฟังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีงบประมาณที่เขาเรียกแต่ปีงบประมาณกันเนี่ย แต่ละปีเขาก็จะทํางบประมาณเป็นปีปีที่แล้วก็มีประชุมอย่างนี้ก็มีแต่ละปีเขาก็จะมีร่างงบประมาณของเขาที่ใช้ทํากันทําเพื่ออะไรท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเราฟังมาตั้งนานร่างงบประมาณมันคืออะไรคุณชโลธรมันแต่ว่ามันจะอธิบายเนี่ยมันยังไงนะร่างงบประมาณเนี่ยมันก็คือแผนการใหญ่ๆที่บอกว่าปีนั้นเนี่ยเราจะนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ทำอะไรบ้างใช้ทำอะไรผ่านสิ่งใดก็ผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งเป็นกระดูกสันหลังระบบราชการซึ่งระบบราชการถือว่าเป็นแขนขาของการทำนโยบายเนี่ยการทำนโยบายเนี่ยเหมือนสมองแต่หน่วยงานราชการต่างๆเป็นแขนเป็นขาอ้าวจะทำแผนนี้อ้าวกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวนโยบายนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเสนอข่าวท่านผู้ฟังน่าจะเห็นภาพนะจากสมองสู่แขนขานะครับจากทางรัฐบาลจากทางคณะรัฐมนตรีก็สู่หน่วยงานราชการทีนี้เวลาที่เราจะเข้าสู่หน่วยงานราชการเขาก็จะต้องมีการมาคิดงบกันว่าเราจะหน่วยงานนี้ให้เท่าไหร่ดีปีนี้เพิ่มไหมหรือปีนี้ลดดีนะครับเขาก็จะดูบริบทต่างๆแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันบางปีก็จะมีการเพิ่มงบบางปีก็จะมีการลดงบรวมถึงมีงบอื่นๆอย่างพวกงบกลางเดี๋ยวผมก็จะพูดต่อไปว่างบกลางคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับโดยงบประมาณโดยรวมของร่างพรบนี้อยู่ในวงเงิน 3,780,000 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งทางกรรมธิการวิสามัญก็ได้มีการปรับลดงบลงที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทผมประมาณนะเพื่อว่าเขาก็ดูบริบทหลายๆอย่างรวมถึงภารกิจรัฐที่อาจจะไม่จำเป็นบางหน่วยงานบางภารกิจก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปรวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมานานมากในสังคมไทยในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าเวลาที่ทางภาครัฐเขาจะนำเงินไปใช้อะไรก็จะติดอยู่กับไอ้เจ้าก้อนขยักเนี้ยขยักหนี้สาธารณะเนี่ยจะเอาไปใช้จะขยับก็แน่นเหลือเกินนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เศรษฐกิจโลกความผันผวนทางเศรษฐกิจทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่จบสักทีช่องแคบฮอร์มุสผมก็เอามาพูดบ่อยๆท่านผู้ฟังไม่จบสักทีรวมถึงสิ่งอื่นๆราคาพลังงานนะครับภาครัฐเขาก็มี2มาตรการใหญ่ๆนะท่านผู้ฟังในพรบนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะการบริหารจัดการนี้เรารวมไปถึงการลีนหน่วยงานราชการที่เราก็จะเห็นการปรับลดคนเพิ่ม AI data เข้ามานะครับเข้ามาเพื่อที่จะใช้ให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้หน่วยงานราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินนะครับในทางราชการเพื่อนำไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างที่สองก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยผมพูดตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผมได้ทำรายการเล่าข่าวมาเราจะมีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันราคาน้ำมันไม่พอยังมีพลังงานอื่นๆอีกที่เรายังเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกการส่งออกถ้าไม่ใช้น้ำมันเราก็จะมีวัสดุบางวัสดุที่เป็นในลักษณะของพลาสติกบางทีเป็นเคมีพันที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคทีนี้พอสิ่งพวกนี้เข้ามาในประเทศเราได้ยากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความต้องการซื้อเยอะแต่สินค้ามีน้อยก็จะทำให้สินค้าราคาแพงทีนี้พอสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานท่านผู้ฟังภาครัฐก็ต้องคิดเราจะต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรบ้างเรื่องของพลังงานสะอาดก็เลยถูกนำมาเป็นที่พูดถึงและก็ถูกบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินี้แต่ผมก็ยังไม่ลงรายละเอียดนะตรงนั้นนะครับผมก็จะพูดรวมๆใน เรื่องของการประชุมสภาร่างพรบงบ70นี้ก่อนนะครับโดยตั้งแต่วันแรกเลยท่านผู้ฟังวันแรกก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญก็ได้ถแถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพรบงบประมาณซึ่งครอบคลุมหน่วยรับงบประมาณหรือว่าหน่วยราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจนะครับจำนวนทั้งสิ้น 3,286 หน่วยซึ่งเป็นการมุ่งจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและหลักธรรมอภิบาลทางคณะกรรมการนะครับก็มีข้อเสนอต่างๆในการบริหารความเสี่ยงนะครับในการบริหารความเสี่ยงเราก็จะเห็นความคิดเห็นต่างๆนะครับถ้าเกิดดังๆหน่อยก็ของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่อาจารย์ท่านก็ไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยในการตัดลดงบอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเห็นณตรงนี้นะครับคุณเอกนิติก็กล่าวว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความพร้อมของหน่วยงานความซ้ำซ้อนผลการดำเนินงานความคุ้มค่าตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วยเรามาดูหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณและถูกเพิ่มงบประมาณอันนี้ผมเอามาทั้งสองหน่วยงานที่ถูกปรับลดก่อนเราไปที่ปรับลดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดจำนวนเงิน 3,278 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์682ล้านบาทต่อไปคือหน่วยงานที่ให้ปรับเพิ่มขึ้นมีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยเราไปที่งบกลางท่านผู้ฟังงบกลางเนี่ยเขาให้ตั้งเพิ่มจำนวน 6,044 ล้านบาทนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ให้เพิ่ม96ล้านบาทส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมให้เพิ่ม97ล้านบาทหน่วยงานของรัฐสภาให้ตั้งเพิ่ม24ล้านบาทหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการให้ตั้งเพิ่มจำนวน247ล้านบาทแผนงานบุคลากรภาครัฐให้ตั้งเพิ่ม3ล้านบาททุนหมุนเวียนให้ตั้งเพิ่มจำนวน 4,500 ล้านบาทนะครับเรื่องของงบกลางงบกลางคืออะไรท่านผู้ฟังงบกลางก็คืองบที่รัฐบาลเขาตั้งไว้และไว้ใช้จ่ายเวลาที่ประเทศเกิดเรื่องฉุกเฉินอย่างเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มเราก็จะใช้งบกลางเข้าไปโปะตรงนี้นะครับเข้าไปโปะเพราะว่ามันเป็นงบที่มันต้องบางทีมันต้องใช้เงินอัดฉีดเข้าไปเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่างบกลางงบกลางนี่ก็เป็นงบที่รัฐบาลนะครับในรัฐบาลในพรบนี้ก็ได้มีการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับเราก็ต้องดูว่าแต่ละปีนั้นจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในปีนี้เรื่องของงบกลางเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นในปีนี้และรวมไปถึงปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของภัยความมั่นคงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็พิจารณาในการเพิ่มงบกลางโดยเฉพาะความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้หน่วยงานนะครับทำให้ภาครัฐก็พิจารณาที่จะเพิ่มงบกลางด้วยซึ่งทางวุฒิสภาเขาจะได้พิจารณาและขึ้นนำขึ้นทูลเกล้าในเวลาต่อไปนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่นะอยู่ดูมอนิเตอร์นะเฝ้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมก็ชอบฟังนะบางทีเปิดฟังคำพงคำพูดเขาก็มีคำพูดแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดถ้าเกิดสนใจเวลาเขาพิจารณางบเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ทางเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะมีไฟล์เป็น PDF นะเป็นไฟล์แล้วก็หลังไฟล์เขาก็จะเขียนงบว่าปีนี้งบถูกมีเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่หน่วยงานนี้ถูกลดงบในตรงไหนบ้างแล้วแผนงานไหนที่เพิ่มงบลดงบอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นกันแบบ ชัดเจนแบบเรียลไทม์เวลาเราอ่านตัวไฟล์เนี้ยไฟล์ที่ทางกรรมาธิการเขาพิจารณามาแล้วผนวกกับการที่เราไปติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะเข้าใจงบประมาณบางสิ่งบางอย่างได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งบางทีเราก็น่าจะมีความคิดเห็นส่วนตัวเอ้ยไม่เห็นด้วยกับคนคนนี้พูดเลยว่าเอ้ยเห็นด้วยคนคนนี้พูดคนคนนี้พูดถูกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนดีนะครับก็เป็นอย่างนั้นอ้าวก่อนจะพักเบรกแรกนะท่านผู้ฟังทางเราอยู่ที่เรื่องของตัวเลขนะท่านผู้ฟังก่อนจะพักเบรกนี้เราก็ข่าวนี้เป็นเรื่องของตัวเลขอีกข่าวหนึ่งก็คือทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับปีนี้ซึ่งเหลือประมาณ3เดือน4เดือนสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะเติบโต 2.5% จากเดิมที่คาดว่าจะโตเพียง 2% เท่านั้นนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ได้ปรับเพิ่มการประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามีการขยายตัวของภาคการส่งออกนะครับมีการขยายตัวแต่การขยายตัวนี้จะขยายตัวแค่ส่วนบนคือธุรกิจที่มีสายป่านที่ยาวนะพูดอย่างนั้นหรือว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่พูดอย่างนี้กลุ่มทุนใหญ่แต่ว่ากลุ่ม SME กลุ่มบริษัทเล็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็จากการเร่งตัวของภาคเอกชนด้วยรวมถึงการส่งออกต่างๆนะครับรวมถึงภาคการลงทุนในเครื่องมือเทคโนโลยีอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายๆอย่างก็ทำให้ GDP ของประเทศเติบโต 2.5% นะครับในปลายปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องในทางที่ดีนะโดยเฉพาะในช่วงของโลกที่มีความผันผวนการปรับขึ้นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นั้นนะครับเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากฝืดเคืองเพราะว่าเราก็เจอกับการรับมือหลายรูปแบบนะหลายๆเรื่องไทยนี่เป็นประเทศที่มีเครื่องยนต์พลังงานมีปอดหลักๆนี่ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกโลจิสติกเรื่องการส่งออกไมโครชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รถยนต์เนี่ยไทยก็จะเด่นในเรื่องนี้รวมไปถึงเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมอีกด้วยเพราะว่าไทยเป็นประเทศอะไรที่ปลูกแล้วขึ้นทุกฤดูกาลพิเศษจริงๆนั่นก็คือความเป็นไทยของเรานะครับในแง่ของเศรษฐกิจและ GDP ทางหอการค้าไทยเขาก็บอกว่าจะในไตรมาสสุดท้ายตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าใจฟูกันเล็กน้อยนะครับอีกนิดนึงผมเอาข่าวการประชุม IMF มาด้วย IMF ก็คือการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาประชุมกันไปครั้งหนึ่งแล้วในปีนี้นะในนานาชาติก็คือประชุมที่อเมริกานะครับซึ่งผมก็ได้เคยนำมาเล่าด้วยแล้วก็ในปลายปีนี้นะครับช่วงเดือนตุลาคมก็เดือนหน้าแล้วเขาก็จะมีการประชุม IMF อีกนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าเดิมนะครับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ได้คาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้มีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากมาจากทั่วโลก100กว่าประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอยู่แถวๆศูนย์เศรษฐกิจศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะครับอยู่แถวๆอโศกโอ้โหอโศกรถติดอยู่แล้วก็อาจจะรถติดขึ้นอีกแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าเขาอาจจะมีการให้ work from home หรือเปล่าหน่วยงานรัฐเขาจะมีการพูดว่าไงเพราะว่าไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ไปครั้งหนึ่งน่าจะปี2534นะย้อนไปโอ้โหกว่า30ปีนู่นเลยนะครับก็มีการหยุดงานมีการอะไรกันในพื้นที่ตรงนั้นของกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอการประชุม IMF ให้ท่านผู้ฟังนะครับความคืบหน้าวัตถุประสงค์เพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติเป็นการประชุมทางการเงินนะซึ่งแสดงว่าเวลาที่ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารก็เท่ากับว่าประเทศนั้นๆเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดมียิ่งมาประชุมกันในไทยเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของผนวกกับพ.ร.บ.ปี70งบลงทุนที่ว่ากันด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดผมเชื่อว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนในพลังงานสะอาดอย่างแน่นอนนะครับเราก็ติดตามกันไปคนจะเข้ามาเขาคาดการณ์ว่า 15,000 คนถึง 20,000 คนและมีการใช้จ่ายเฉลี่ยถึง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนเลยนะครับก็เลยจะได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยของเรานะครับได้ทั้ง2เด้งได้ทั้งพูดคุยเรื่องการลงทุนได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยเตรียมพร้อมกันเตรียมถือว่าเตรียมพร้อมกันในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้นะครับช่วงหน้าก็จะเป็นอีกประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นเรื่องอิสราเอลในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีการนะครับไปเดินขบวนหน้าสถานทูตด้วยและทางคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วก็ได้เข้าพบทูตของอิสราเอลเหมือนกันโอ้น่าคุยกันมากเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร02-547-4744
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามช่วงที่2นี้เรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลในประเทศไทยซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีความร้อนแรงกันมากนะครับโดยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาวันพฤหัสนะท่านผู้ฟังทางคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็บรรดากลุ่มมวลชนนะครับก็มีการเรียกร้องนะครับมีการแถลงการถึงทูตอิสราเอลนะครับซึ่งในบรรยากาศนะผมเล่าบรรยากาศของการชุมนุมนะครับชุมนุมเดินขบวนหน้าสถานทูตอิสราเอลก่อนนะครับซึ่งบรรดามวลชนนะครับก็ทยอยเข้ามาร่วมชุมนุมพร้อมโบกสะบัดธงชาติไทยนะครับและในการชุมนุมนั้นเขาก็ใช้รถกระบะกระจายเสียง2คันนะครับซึ่งติดป้ายเอาประเทศไทยของเราคืนมาอีกด้วยนะครับก็เป็นสโลแกนของเขานะท่านผู้ฟังและเขาก็จะมีในการชุมนุมนี้นะครับในการชุมนุมนี้ก็มีตำรวจนะครับมีตำรวจที่ให้เรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับในการชุมนุม แต่สิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องซึ่งแต่ละข้อนั้นมีในเรื่องของการควบคุมพลเมืองเข้มงวดโดยบังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดข้อที่2คือการไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานไทยในการดำเนินคดีกับพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมโดยไม่ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซงอย่างที่3คือการเปิดเผยการถือครองที่ดินให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสในการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้คำว่าศูนย์ชาบัตรไว้นะอย่างที่4คือการส่งสารยุติความรุนแรงในเรื่องของรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดร้ายต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็คือในแถบฉนวนกาซานะตอนนั้นที่มีปัญหากันมาอย่างยาวนานนะครับทางผู้ชุมนุมก็ยังเน้นย้ำว่าคนไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพแต่จะไม่ยอมอดทนต่อการละเมิดกฎหมายและการคุกคามอธิปไตยหรือความสงบสุขของประเทศอีกต่อไปก่อนจะ

ายว่าตกลงเนี่ยศูนย์ชาบัตเนี่ยคืออะไรท่านผู้ฟังศูนย์ชาบัตเนี่ยไม่ใช่องค์กรลับหรือว่าไม่ใช่กลุ่มการเมืองใดๆแต่ว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนและศาสนกิจของชาวยิวที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งศูนย์ชาบัตนี้ท่านผู้ฟังก็จะทำหน้าที่คล้ายศูนย์รวมทางศาสนาการศึกษาและกิจกรรมชุมชนสำหรับชาวยิวที่อาศัยหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่นั้นนอกจากการประกอบศาสนกิจแล้วชาบัตก็ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลวิถีชีวิตของชาวยิวอีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ชาวยิวเขาก็จะเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องของอาหารเมื่อศูนย์ชาบัตเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างของวัฒนธรรมชาวยิวว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังเป็นทั้งเรื่องศาสนาเป็นทั้งเรื่องการศึกษาเป็นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวชาบัตก็เลยเป็นศูนย์กลางของชาวยิวในประเทศนั้นๆไปโดยปริยายนะครับก็มีหลายๆเรื่องหลายๆครั้งนะครับแต่ชาบัตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ทางแกนนำนะครับเขาก็จับตามองว่าชาบัตนี่ทางภาครัฐต้องจับตามองให้ดีนะว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยชาบัตนั้นองค์ประกอบของชาบัตเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแรบไบแรบไบก็คือผู้นำทางศาสนาท่านผู้ฟังว่าอย่างนั้นถ้าเกิดในศาสนาพุทธของเราก็คือประมาณหลวงพ่อนะครับประมาณนั้นเป็นประมาณหลวงพ่อคือเป็นศูนย์รวมใจเป็นผู้นำทางศาสนาในพื้นที่นั้นๆศาสนาพุทธก็คือวัดศาสนาทางของยิวก็คือศูนย์ชาบัตหรือว่าแรบไบนั่นเองในตอนนี้ภาครัฐเขาก็เป็นที่จับตามองอันนี้ผมเอาข้อมูลนะครับนำข้อมูลมาจากทางกอรมน.ซึ่งกอรมน.เขาก็บอกว่าทั้งนี้ถ้าศูนย์ชาบัตไม่ได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างใดก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพบการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วยนะครับเรื่องของชาบัตอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าให้เป็นทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเรื่องใดๆนะครับถ้าเกิดเรื่องใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการเอาเปรียบคนไทยในประเทศของเราเรื่องนั้นภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับและจากคุณสนธิเดินประท้วงนะครับในหน้าทูตสถานทูตอิสราเอลนะครับก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 วันนะครับคุณเสียศักดิ์ก็ได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเช่นเดียวกันในเรื่องของการแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยนะครับโดยย้ำว่าชาวยิวต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของคนไทยหากทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอีกด้วยท่านผู้ฟังโดยคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะครับก็ได้เข้าพบกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะครับได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นที่มีความน่ากังวลมากๆมีคนไทยเสียประโยชน์นะครับจากเรื่องนี้โดนเอารัดเอาเปรียบว่าอย่างนั้นคุณเสียศักดิ์บอกว่าก็ได้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอันนี้คุณเสียศักดิ์พอพูดคุยกับทูตอิสราเอลเสร็จแล้วนะครับก็ได้ออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอีกทีนะครับซึ่งอันนี้คุณเสียศักดิ์พูดกับผู้สื่อข่าวว่าก็ได้พูดคุยกับทูตอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลในประเทศไทยที่หลายคนนั้นมาแบบนักท่องเที่ยวมาประกอบธุรกิจในเมืองไทยซึ่งก็แบ่งได้เป็น2กรณีอีกท่านผู้ฟังก็คือชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยประกอบธุรกิจอยู่ระยะยาวกับกลุ่มที่มีการกระทําละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับคุณศรีศักดิ์ก็จึงได้ชี้แจงกับทางทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเห็นได้จากการที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสไปก่อนหน้านี้เราจะคุ้นๆนะท่านผู้ฟังใช่ไหมข่าวการเนรเทศชาวอิสราเอลออกนอกประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่ณตอนนั้นนั้นน่าจะเรื่องของบนเกาะสมุยนะท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดก็คือทางภาครัฐก็เอาจริงกับเรื่องชาวอิสราเอลที่ทำผิดกฎหมายนั่นเองส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งเป็น

0: เรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยและความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนซึ่งเรื่องเหล่านี้คุณเสียศักดิ์ก็ได้ชี้แจงต่อทูตอิสราเอลว่าไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ขณะเดียวกันการต้อนรับนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องศึกษาด้วยต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของไทยไม่ใช่ว่าจะนะครับทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้แล้วเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบกับความรู้สึกของคนไทยนะครับโดยการพูดคุยกันครั้งนี้ทูตอิสราเอลก็รับทราบปัญหานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับซึ่งเราจะดูผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาใช่ไหมท่านผู้ฟังจะฟังแต่ข่าวก็ไม่ได้เราต้องดูว่าในเรื่องนี้มีการบริหารจัดการอย่างไรในภายภาคหน้าในการสั่งการในการออกกฎต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับทางคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยซึ่งทางไทยนะครับก็ให้สำคัญเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศมากๆนะครับแต่เรื่องศักดิ์ศรีเรื่องเกียรติภูมิของคนไทยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับทางทูตอิสราเอลก็บอกว่าต่อไปก็จะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยจะแจกจ่ายที่สถานทูตสถานกงสุลของอิสราเอลรวมถึงบริษัททัวร์ที่จัดส่งนักท่องเที่ยวมาไทยและสายการบินต่างๆลองไปดูว่าแจกเป็นแจกจ่ายข้อมูลตรงนี้ว่าเขาห้ามอะไรนะท่านผู้ฟังนะช่วยกันตรวจสอบนะครับเพื่อให้เห็นว่าการแก้ปัญหานี้มีความคืบหน้านะท่านผู้ฟังเรื่องของชาวอิสราเอลก็เป็นเรื่องที่นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนอมินีการให้คนไทยซื้อที่ดินว่าอย่างการซื้อที่ดินในไทยแล้วตัวเองก็เป็นผู้ถือครองที่ดินบางคนเนี่ยบางคนชาวอิสราเอลบางคนที่เข้ามาก็นะครับเขาเรียกว่าได้สัญชาติไทยด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ก็มีการสืบสาวราวเรื่องไปหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่ปีไหนที่เข้ามานะครับทางการออกบัตรประชาชนคนไทยการเปลี่ยนสัญชาติไทยอย่างนี้ต้องไปเช็คอะไรต้องไปเช็คที่มหาดไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังรวมถึงเรื่องอื่นๆเรื่องของที่ดินเรื่องก็โยงใหญ่กันไปหมดนะครับแต่ว่าเอาละภาครัฐเขาก็มุ่งมั่นจะจัดการปัญหานี้นะครับเราก็เชื่อมั่นในการบริหารจัดการปัญหาสะสางปัญหานี้ให้สงบเรียบร้อยเพราะเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้าไปในประเทศอื่นๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็เจอเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะที่ไทยนะครับแต่อันนี้ผมก็วงเล็บอีกว่าชาวอิสราเอลที่มาเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ทำตัวเคารพนะครับต่อวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราให้ความเคารพต่อคนไทยอันนี้ผมก็ชื่นชมนะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าชาวอิสราเอลที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงนะครับเอารัดเอาเปรียบคนไทยเองอันนี้ภาครัฐก็ต้องจัดการนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเด็นข่าวสารที่ใหญ่มากๆนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของชาวอิสราเอลในประเทศไทยแล้วนอกจากคุณเสียศักดิ์นะเขาเข้าไปพูดกับทูตอิสราเอลแล้วนะครับทางภาครัฐก็มีแต่ก่อนไปเรื่องของภาครัฐเขามีมาตรการใดๆบ้างท่านผู้ฟังผมลองมองเนี่ยในความเห็นของผมนะคือในทางการทูตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประนีประนอมกันมากท่านผู้ฟังภาพที่ออกมาถ้าไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆเขาก็จะยังมีทีท่าที่ประนีประนอมกันคือหมายความว่าอาจจะมีทีท่าที่เบากว่านี้ แต่อันนี้คุณเสียศักดิ์คุยกับนักข่าวว่าก็พูดคุยกันตรงๆถึงเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นทีท่าที่แสดงว่าคุณก็ต้องเคารพเราเหมือนกันนะซึ่งเป็นทีท่าทางการทูตที่แสดงความเข้มแข็งมากๆเลยนะครับซึ่งต่อหน้าสื่อเข้มแข็งขนาดนี้ผมว่าโดยเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังการคุยแบบที่ไม่มีใครรู้เนี่ยเขาเรียกว่าการทูตทางลับเนี่ยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังอาจจะมีเรื่องของที่ภาครัฐเขาปฏิบัติมากกว่านี้มากกว่าที่ข่าวออกอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ผมอ่านจากท่าทีของการทูตของคุณเสียศักดิ์นะเพราะว่าในเรื่องของการทูตจะประนีประนอมจะจับมือกันจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะเบาๆหวานๆมากๆนะครับเวลาคุยกับทูตประเทศอื่นๆอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการทูตทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ผมมองว่าอันนี้ภาครัฐเอาจริงเอาจังกับการจัดการปัญหานี้ชาวอิสราเอลในประเทศไทยเราก็ติดตามกันดูนะครับและภาครัฐเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้เขาก็ออกมานะครับออกกฎก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศผู้กระทำผิดนะครับซึ่งรัฐบาลไทยนะครับก็ได้มีการลงนามคำสั่งนิรเทศชาวอิสราเอลบางคนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับในช่วงข้างต้นภาครัฐนั้นยึดหลักความเท่าเทียมโดยรัฐบาลเน้นย้ำว่ากฎหมายไทยบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีชาวต่างชาติสัญชาติใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกฎอื่นๆนะครับและภาครัฐก็จะกวาดล้างกลุ่มทุนเทาและเหล่านอมินีนะครับที่ถือครองที่ดินและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะครับจากกรณีความกังวลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือนอมินีแหละตัวแทนอำพรางนะท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆเช่นจังหวัดภูเก็ตเกาะพังงาเกาะสมุยอำเภอปายนะครับทางหน่วยงานภาครัฐในตรงนี้ภาครัฐอย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมที่ดินก็ได้เข้าตรวจสอบกลุ่มทุนอิสราเอลที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงแล้วนะครับโดยตรงนี้นะครับก็จะมีการออกข่าวในการปราบปรามออกมานะครับในเวลาต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเมืองไทยของเราในอดีตนะถ้าเกิดเราย้อนไปไหนๆไทยแลนด์นะสยามผมก็ย้อนประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ฟังเมืองไทยในอดีตของเราแต่ก่อนเป็นประเทศที่เปิดรับทุกเชื้อชาติบางประเทศเนี่ยไม่เปิดนะไม่เปิดรับประเทศรอบข้างรวมถึงเรื่องของนะครับผู้อพยพแต่ก่อนมีผู้อพยพทั้งชาวลาวชาวกัมพูชาล่าสุดผมดูสารคดีที่เกี่ยวกับชาวลาวที่อยู่ในล่องแจ้งนะครับอยู่ในล่องแจ้งในสมัยสงครามเย็นเมื่อล่องแจ้งโดนทหารคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมนะครับก็มีชาวลาวส่วนหนึ่งน่าจะเป็นชาวม้งนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งก็อพยพมาในประเทศไทยมาพำนักในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็ให้ที่พำนักของชาวม้งด้วยนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปสู่ประเทศที่3ไปส่งต่อไปออสเตรเลียส่งต่อไปฝรั่งเศสอะไรต่างๆที่เขาเปิดรับกลุ่มผู้อพยพนะครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายแล้วก็เปิดรับความหลากหลายมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นประเทศใจกว้างคือคุณมาอาศัยตรงนี้คุณก็มีที่อยู่ที่กินแน่นอนคนไทยเราก็เป็นผู้ที่ต้อนรับขับสู้นะครับทุกคนที่มาอยู่ในบ้านเราแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการมาอยู่ในบ้านของเราบางทีไม่ได้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมมาด้วยนะครับการหวังที่จะทำเรื่องผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างเดียวสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยได้ฟังแล้วก็ปวดใจนะท่านผู้ฟังในฐานะทรัพยากรของเรา แทนที่เราจะได้กินได้ใช้กันแต่กลับว่าต้องมีช่องโหว่ทางกฎหมายบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราต้องสูญเสียพื้นที่ของเราไปและเมื่อเยอะเข้าเยอะเข้าก็ทำให้ภาคประชาชนนะครับก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกันก็ต้องจับตาดูท่านผู้ฟังจับตาดูในการปราบปรามกลุ่มนอมินีกลุ่มทุนเทาในที่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้รายการไทยแลนด์ดัชยามโดยผมชโลธรจันยานะท่านผู้ฟังก็นำข่าวสารบ้านเมืองนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเต็มอิ่มเกือบ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาอันนี้ก็อีก1ชั่วโมงเต็มๆเหมือนกันแต่ของผมนี่จะเป็นภาคที่เอามาย่อยนะครับเอามาซับๆๆๆๆๆแล้วก็ย่อยนะครับง่ายแก่การรับรู้หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังรายการไทยแลนด์ในสยามแล้วจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสำเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรพวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี
4: ้ในนามของพระสมนิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากถึงน้ำตาจะไหลชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิ การและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
7: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาทีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
9: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
12: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
13: ที่ไ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟ้องพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวว่าอตกได้จัดกิจกรรมอตกแฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
14: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับ ผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูสและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดย ยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1-3เซต18-25 22-25 25-18 และ16-25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3-2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1-2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรสเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นำ 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรสตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที21.330วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอร์สันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนซ์ฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0-0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิง จากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคม

0: 26ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
1: ก่อนที่จะเดินทางเราได้คุ้นเครื่องของเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในวันนี้นะครับก็ติดเกมก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกอยู่นะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะติดตามไปสมทบเรายังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกในที่สุดเราอาจจะมีเช็คเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
0: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14:00 นก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14:00 นและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17:30 นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นณพิพิธพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปี นิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังจากรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาจากทางสถานีกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบกับอรัญญาชมชื่นและสุขใจไปกับเพลงพร้อมทั้งเสียงเพลงเพราะๆสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขไม่มีโรคภัยใดๆนะคะหรือถ้าหากว่ามีโรคภัยอะไรก็รักษากันไปตามอาการแล้วก็ใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังสำหรับ2บทเพลงที่นำมาเปิดเริ่มต้นรายการนะคะอะไรก็ได้ของคุณเออนันต์แล้วก็ตามมาด้วยร้องให้ครั้งเดียวของคุณสุนิทนภาสีนะคะหลายๆคนน่าจะจำบทเพลงเก่าๆกันได้นะคะมีให้ฟังกับสุขใจไปกับเพลงให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกายสุขใจกับเสียงเพลงเพราะๆในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะรวมถึงสาระด้านสุขภาพค่ะภัยเงียบที่จะทำให้เราเสียชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวนั้นส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยดูภายนอกแล้วบางคนที่เรามองอยู่นะคะอาจจะเป็นคนรู้จักคนใกล้ตัวคนไกลตัวดูภายนอกแล้วร่างกายค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่าเขาอาจจะมีภัยเงียบที่เป็นโรคแฝงอยู่ก็ได้เรามาติดตามกันนะคะซึ่งเรื่องนี้แพทย์ก็จะได้ให้คำแนะนำนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรมีข้อมูลมาฝากนะคะส่วนทับทิมค่ะมีประโยชน์อย่างไรพร้อมข้อควรระวังก่อนที่เราจะกินนะคะของกินทุกชนิดนะคะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าหากว่าเรากินไม่ถูกวิธีกินมากเกินไปก็เป็นอันตรายเป็นโทษกับสุขภาพร่างกายของเราได้ค่ะแต่ช่วงแรกนี้มีเรื่องของ6สัญญาณเตือนจากร่างกายว่าทำไมนอนเท่าไหร่รู้สึกว่านอนไม่พอสักทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะตกบ่ายทีไรหนังตาเริ่มหนักสมาธิหลุดแทบต้องพึ่งกาแฟทุกๆวันโดยเฉพาะคนที่กำลังทำงานนะคะอาการเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงชั่วระดับความตื่นตัวลดลงตามนาฬิกาชีวิตนะคะซึ่งช่วงที่ความตื่นตัวลดน้อยลงเนี่ยโดยเฉพาะในวันที่เราอาจจะนอนไม่พอหรือว่ากินมื้อกลางวันที่มากเกินไปแต่ว่าหากว่ามีอาการง่วงรุนแรงเป็นเกือบทุกๆวันนะคะแล้วก็เผลอหลับโดยที่ไม่ตั้งใจทั้งที่นอนในช่วงกลางคืนนั้นก็ครบแล้วก็แต่ยังไม่สดชื่นอาจจะมีอะไรมากกว่าความเหนื่อยล้าก็ได้นะคะซึ่งร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีช่วงที่มีความตื่นตัวลดลงตามธรรมชาติในช่วงบ่ายหรือที่มักจะเรียกว่าภาวะง่วงหลังมื้อกลางวันอาการอาจชัดขึ้นเมื่อเรากินอาหารมื้อใหญ่ที่มีแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไปแล้วก็นอนน้อยทำงานในห้องที่เงียบไม่ค่อยได้ขยับตัวก็ทำให้เรารู้สึกง่วงเล็กน้อยและถ้าหากว่าเราลุกขึ้นเดินรับแสงแดดธรรมชาติพักสายตาสั้นๆนะคะก็อาการดีขึ้นแต่ว่าทำอย่างนี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นนั่นมักจะมีสัญญาณที่ไม่ดีแล้วนะคะเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าง่วงนอนกับอ่อนเพลียไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังง่วงนอนคือความรู้สึกว่าพร้อมจะหลับหรือเผลอหลับได้ง่ายส่วนอาการอ่อนเพลียก็คือความรู้สึกหมดแรงเหนื่อยล้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่ได้อยากจะหลับก็ตามนะคะแต่ว่าแรงนั้นก็ไม่ค่อยจะมีบางคนอาจจะมีทั้ง2อาการพร้อมๆกันก็ได้แต่ข้อมูลนี้ก็มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยว่าแพทย์นั้นอาจจะถามว่าผู้ป่วยอยากหลับหรือรวมถึงสอบถามช่วงเวลาที่เกิดอาการคุณภาพการนอนและอาการอื่นที่ร่วมด้วยถ้าเราไปพบแพทย์นะคะนอนไม่พอหรือมีภาวะนอนไม่หลับสาเหตุอันดับต้นๆของความง่วงเลยล่ะค่ะสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือนอนน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการไม่ว่าจะมาจากการนอนดึกตื่นเช้าทำงานเป็นกะเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนหรือว่ามีตารางนอนที่เปลี่ยนแปลงทุกวันเมื่อเกิดซ้ำต่อเนื่องร่างกายก็จะสะสมหนี้ของการนอนจนรู้สึกง่วงและสมาธิก็จะลดลงในช่วงกลางวันนะคะซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาก็แนะนำว่าผู้ใหญ่ควรนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนส่วนวัยรุ่นอายุ 13-18 นั้นควรนอน 8-10 ชั่วโมงนะคะซึ่งจำนวนชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าความต่อเนื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอของการนอนก็สำคัญเช่นกันนะคะนอนครบแต่ยังง่วงอาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็ได้นะคะบางคนเนี่ยนอนบนเตียงนานหลายชั่วโมงแต่ก็ยังรู้สึกง่วงทั้งวันเพราะว่าการหายใจหยุดแล้วก็เริ่ม
ใหม่หลายครั้งระหว่างหลับทำให้สมองนั้นต้องตื่นตัวเป็นช่วงๆแล้วก็ซ้ำๆเมื่อเจ้าตัวอาจจะจำไม่ได้ว่าตื่นกลางดึกเมื่อไหร่กี่ครั้งนะคะสัญญาณที่เราต้องสังเกตคือกรนดังไหมหายใจสะดุดหรือเปล่ามีเสียงสำลักหรือ เสียงฮุบอากาศไหมตื่นมาแล้วปากแห้งคอแห้งปวดศีรษะตอนเช้าง่วงมากในเวลากลางวันนะคะซึ่งคนนอนกรนนั้นไม่ได้เป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับทุกคนและผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่ได้กรนเด่นชัดหากว่าคนใกล้ชิดนั้นเป็นนอนแล้วมีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆหรือมีอาการง่วงจนเผลอหลับระหว่างวันนะคะหรือขนาดขับรถนั้นต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อประเมินซึ่งแพทย์อาจจะพิจารณาตรวจการนอนหลับเพื่อยืนยันสาเหตุแล้วก็วางแผนรักษาต่อไปนะคะง่วงจนควบคุมไม่ได้อาจจะไม่ใช่แค่ขี้เกียจแต่อาจว่าจะเป็นโรคลมหลับนะคะซึ่งโรคลมหลับนั้นเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวันและอาจเข้าสู่การหลับอย่างรวดเร็วแม้แต่ว่าจะนอนกลางคืนเพียงพอแล้วก็ตามแล้วก็ระหว่างช่วงที่ไม่เกิดอาการผู้ป่วยบางคนก็อาจจะดูตื่นตัวได้ตามปกติแต่อาการที่อาจจะพบร่วมได้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงชั่วคราวเมื่อหัวเราะตกใจหรือว่ามีอารมณ์รุนแรงขยับตัวไม่ได้ชั่วขณะตอนกำลังหลับหรือตื่นแล้วก็เห็นภาพฝันเหมือนจริงในช่วงที่เริ่มหลับแต่ผู้ป่วยแต่ละคนนั้นไม่จำเป็นต้องมีครบทุกอาการได้นะคะซึ่งโรคลมหลับนั้นไม่สามารถวินิจฉัยอาการง่วงเพียงอย่างเดียวแพทย์ก็ต้องตรวจสอบการนอนหลับตอนกลางคืนด้วยนะคะโลหิตจางหรือว่าเสียเลือดเรื้อรังก็ทำให้เหนื่อยแล้วก็ง่วงได้นะคะคนที่เป็นภาวะโลหิตจางนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์น้อยกว่าปกติทำให้เนื้อเยื่อได้รับเลือดที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอผู้ป่วยก็อาจจะเหนื่อยง่ายอ่อนแรงซีดเวียนศีรษะปวดหัวแล้วก็หายใจไม่อิ่มนะคะใจสั่นหน้ามืดเป็นลมซึ่งสาเหตุก็มีตั้งแต่การขาดธาตุเหล็กหรือวิตามิน B12 ประจำเดือนมีมากมีโรคเรื้อรังไปจนถึงการสูญเสียเลือดจากกระเพาะอาหารหรือลำไส้นะคะซึ่งก็ไม่ควรที่จะซื้อธาตุเหล็กมากินเองก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจรับการวินิจฉัยนะคะง่วงนอนหลังอาหารบ่อยร่วมกับหิวน้ำปัสสาวะบ่อยก็ต้องไปตรวจเบาหวานด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายนั้นนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ไม่เหมาะสมแต่ว่าการง่วงเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นในผู้ป่วยทุกรายนะคะฉะนั้นก็ต้องหมั่นสังเกตตรวจสอบสุขภาพของแต่ละคนด้วยนะคะว่าอาการง่วงแบบไหนเป็นอย่างไรมีสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ปกติก็ต้องไปรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะการป้องกันนั้นก็ดีที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วก็รับการรักษาโดยด่วนนะคะนี่คือเรื่องราวของสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าทำไมเรานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าภัยเงียบที่อาจจะทำให้เราเสียชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวนั้นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะหัวใจสลายเป็นเสียงร้องของคุณต้อมเรนโบว์แล้วก็คุณปุ้ยตามมาด้วย17นี้ใช้หนี้เธอของวงพลอยเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากรับฟังเพลงพระๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงที่2เข้าสู่สาระด้านสุขภาพกันค่ะคนที่ภายนอกดูแข็งแรงออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ไม่ได้แปลว่าร่างกายเราจะปราศจากความผิดปกติเสมอไปนะคะเพราะว่าอย่างโรคหัวใจโรคหลอดเลือดการหายใจบางชนิดก็อาจจะนำไปสู่โรคที่ไม่แสดงอาการกระทั่งเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศอาจารย์ประจำวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะให้ข้อมูลผ่านสื่อของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึง5ภาวะสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามหลังมีกรณีบุคคลที่แข็งแรงนักกีฬาบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นได้เสียชีวิตอย่างฉับพลันซึ่งทั้ง5ภาวะที่เกี่ยวกับระบบหัวใจหลอดเลือดสมองและการหายใจระหว่างหลับบางโรคอาจจะไม่มีอาการในระยะแรกขณะที่บางโรคก็ส่งสัญญาณเตือนเพียงเล็กน้อยจนผู้ป่วยอาจจะคิดว่าเป็นความเหนื่อยล้าหรืออาการทั่วๆไปการรู้จักสังเกตความผิดปกติของร่างกายอาจจะช่วยให้เราได้รับการตรวจรักษาก่อนเกิดอันตรายที่รุนแรงนะคะการเสียชีวิตฉับพลันนั้นไม่ได้มีสาเหตุจากโรคเดียวแล้วก็ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตทุกรายจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหมดนะคะสาเหตุที่เป็นก็ไม่ได้มีทั้งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจความผิดปกติทางพันธุกรรมลิ่มเลือดอุดตันรวมถึงภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่แตกนะคะโรคบางชนิดสามารถเกิดขึ้นในคนอายุน้อยหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ได้แม้ว่าความเสี่ยงโดยรวมอาจจะน้อยกว่าผู้มีโรคประจำตัวการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและไม่ฝืนออกกำลังกายเมื่อมีอาการผิดปกติจึงสำคัญกว่าการประเมินสุขภาพจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาจจะไม่มีอาการจนเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะซึ่งโรคนี้อาจจะเกิดจากคราบไขมันและสารต่างๆสะสมตามผนังหลอดเลือดทำให้ช่องทางที่นำเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนั้นแคบลงกระบวนการนี้ก็มักจะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นเวลานานและอาจจะตีบได้ตั้งแต่1เส้นไปจนถึงหลายๆเส้นนะคะบางคนนั้นมีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกเมื่อออกแรงเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มเหงื่อออกคลื่นไส้หรือปวดร้าวไปยังแขนกรามหลังและลิ้นปี่แต่ว่าบางรายอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยที่ไม่มีอาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานความรุนแรงไม่ได้พิจารณาจากจำนวนหลอดเลือดที่ตีบเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งระดับการตีบการแตกของคราบไขมันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหากว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจหยุดลงอย่างเฉียบพลันก็อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหัวใจหยุดเต้นได้นะคะซึ่งสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือมีอาการเจ็บแน่นหรือเหมือนมีของหนักกดทับอยู่ที่กลางหน้าอกอาการปวดร้าวไปยังแขนไหล่กรามคอและหลังเหนื่อยผิดปกติหายใจไม่ออกหรือเหงื่อแตกหน้ามืดคลื่นไส้อ่อนแรงอย่างฉับพลันมีอาการขณะออกแรงแล้วก็ดีขึ้นมาพักหรือเกิดอาการรุนแรงแม้อยู่เฉยๆนะคะนี่คือสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะส่วนโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภัยเงียบที่อาจจะเกิดความเสี่ยงสโตรกได้นะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นมีหลายรูปแบบค่ะตั้งแต่เต้นเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือเต้นไม่สม่ำเสมอนะคะบางชนิดไม่อันตรายแต่บางชนิดนั้นอาจจะทำให้เลือดสูบฉีดได้ไม่เพียงพอจนเกิดอาการหน้ามืดหมดสติหัวใจหยุดเต้นฉับพลันซึ่งหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยก็คือภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วซึ่งทำให้หัวใจห้องบนนั้นเต้นไม่เป็นจังหวะเลือดจึงคั่งและเกิดลิ่มเลือดเมื่อลิ่มเลือดหลุดไปอุดหลอดเลือดสมองก็สามารถทำให้เกิดสโตรกได้นะคะผู้ป่วยบางรายจึงมีอาการรู้สึกหัวใจเต้นสะดุดเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกหรือวิงเวียนแต่บางคนก็ไม่มีอาการมารู้ตัวอีกทีก็เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วหากว่ารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยเต้นผิดจังหวะซ้ำๆแล้วก็เป็นลมหรือมีประวัติครอบครัวนั้นเสียชีวิตฉับพลันก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าด้วยนะคะ โรคสมองหลอดเลือดอาการไม่ได้มีเพียงแค่ปากเบี้ยวหรือแขนขาอ่อนแรงเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตกโดยลิ่มเลือดอาจเกิดขึ้นในหลอดเลือดบริเวณคอหรือทางที่เดินมาจากหัวใจก็มีความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงคนที่สูบบุหรี่หรือมีหัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีความเสี่ยงเพิ่มค่ะสัญญาณที่รู้จักกันดีก็ได้แก่หน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงหรือชาข้างใดข้างหนึ่งพูดไม่ชัดแต่หากว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในสมองส่วนหลังหรือก้านสมองผู้ป่วยก็จะมีอาการเวียนศีรษะอย่างฉับพลันเดินเซทรงตัวไม่ได้มองเห็นภาพซ้อนกลืนลำบากหรือพูดไม่ชัดได้เช่นกันนะคะซึ่งอาการเวียนศีรษะเพียงอย่างเดียวเกิดได้จากหลายสาเหตุและก็ไม่ได้หมายความว่าหลอดเลือดคอตีบเสมอไปนะคะจึงต้องระวังเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นทันทีรุนแรงกว่าปกติหรือมีความผิดปกติทางระบบประสาทร่วมด้วยแต่สงสัยว่าเราสโตรกหรือเปล่าต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าทุกนาทีที่ผ่านไปนั้นหมายถึงเซลล์สมองที่เสียหายนั้นจะเพิ่มขึ้นนะคะสัญญาณสโตรกมีด้วยกันหลักที่มักจะจำกันไว้นะคะก็คือ FAST ค่ะ FAST ก็คือ FAST F ก็คือ Face ใบหน้าเบี้ยวหรือมุมปากตก A ก็คือ Arm แขนขาอ่อนแรงชาโดยฉับพลัน S คือ Speed พูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่เข้าใจนะคะ T คือ Time ค่ะคุณผู้ฟังรีบโทรแจ้งสายด่วน1669ไปโรงพยาบาลทันทีก่อนที่จะสายเกินไปนะคะและโรคที่4คนนอนกรนก็ต้องแยกด้วยนะคะว่านอนกรนปกติหรือเกิดหยุดหายใจขณะหลับนะคะซึ่งการนอนกรนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะขาดออกซิเจนหรือเป็นโรคร้ายเสมอไปแต่ว่าเสียงกรนดังร่วมกับการหยุดหายใจเป็นช่วงๆหรือสะดุกเฮือกเฮือกนะคะหายใจติดๆขัดๆหรือง่วงผิดปกติในเวลากลางวันก็อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับฉะนั้นก็ต้องไปตรวจการนอนด้วยนะคะโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวจนหลอดเลือดแตกนะคะซึ่งโรคนี้ค่ะเป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดแดงออต้าอ่อนแรงแล้วก็ขยายตัวผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจึงไม่มีอาการและก็ตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพหรือตรวจภาพทางการแพทย์ด้วยเหตุผลอื่นนะคะซึ่งบางรายอาจจะมีอาการรู้สึกปวดท้องปวดหลังอย่างต่อเนื่องพอคลำดูก็พบว่ารู้สึกเต้นตุบตุบตับตับในช่องท้องแต่ว่าก็ไม่ควรพยายามคลำหรือวินิจฉัยเองนะคะถ้าหากสงสัยต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจการรักษาโดยละเอียดนะคะซึ่งนี่คือ5ภัยเงียบที่มีความเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงของแต่ละโรคก็ไม่เหมือนกันนะคะมีหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่อายุที่เพิ่มขึ้นความดันที่สูงขึ้นคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีไขมันในเลือดโรคอ้วนสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายและมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตฉับพลันตั้งแต่อายุน้อยๆ นะคะสำหรับหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองความเสี่ยงก็มักจะสูงขึ้นในผู้สูงอายุผู้ที่สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงแล้วก็มีประวัติครอบครัวส่วนภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้นก็พบได้มากในผู้ที่มีน้ำหนักเกินคอใหญ่ทางเดินหายใจแคบและคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้ๆเวลาเข้านอนนะคะก็จะต้องระมัดระวังด้วยค่ะวิธีที่เราจะสังเกตอาการตัวเองเพื่อให้พบความผิดปกติได้เร็วขึ้นนะคะแต่มันไม่สามารถทดแทนที่เราจะต้องไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะได้รู้ผลก่อนว่าเราเป็นอะไรแล้วก็จะได้รีบรักษาแต่เนิ่นๆแต่ถ้าหากเกิดอาการฉุกเฉินนั้นก็ควรจะรีบโทรไปยังสายด่วน1669โดยที่เราไม่ต้องรอดูอาการถ้าหากว่า

0: ของเราจะได้รีบรักษาและรีบดูแลกันนะคะช่วงหน้าช่วงท้ายของรายการค่ะไม่มีเรื่องสมุนไพรแต่มีเรื่องของผลไม้ที่มีชื่อว่าทับทิมนะคะมีประโยชน์อย่างไรและพร้อมกับข้อควรระวังในการที่เราจะกินเข้าไปด้วยค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้จบลงไปกับเสียงร้องของคุณสุชาติชวังกูลกับผวังรักก่อนหน้านั้นไม่เจียมของคุณอริสมันนะคะสำหรับช่วงท้ายนี้ค่ะเรื่องราวของทับทิมหรือที่หลายคนยกย่องให้เป็นผลไม้สีแดงอันอุดมไปด้วยสารอาหารซึ่งช่วงฤดูกาลที่ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือในช่วงเดือนนี้ล่ะค่ะไปจนถึงสิ้นปีเลยก็คือเดือนธันวาคมนะคะผลไม้ชนิดนี้ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยแต่ก็ยังประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่าหลากหลายชนิดโดยเฉพาะสารประกอบเฉพาะตัวอย่างโพลีฟีนอลแล้วก็โพลีแซคคารายซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายในหลากหลายด้านนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากสารอาหารที่มีในทับทิมนะคะมีการศึกษาและวิจัยทางโภชนาการพบว่าสารอาหารในทับทิมส่งผลดีต่อร่างกายหลายๆด้านค่ะคือช่วยลดผลกระทบจากสารพิษซึ่งสารสำคัญในทับทิมมีส่วนช่วยลดการอักเสบของเซลล์ลดความเค้นออกซิเดชันในร่างกายเมื่อต้องเผชิญกับสารพิษที่ตกค้างในอาหารเช่นสารอัลฟาท็อกซินที่พบในถั่วหรือธัญพืชช่วยปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันโพลีแซคคารายในทับทิมเป็นใยอาหารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบชะลอวัยแล้วก็บำรุงผิวพรรณโพลีฟีนอลในทับทิมจะเปลี่ยนเป็นกรดเอเจลาจิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทำลายและมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะนอกจากนี้ก็ยังดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระยังปกป้องการเกิดออกซิเดชันของไขมันชนิดไม่ดีหรือว่า LDL แล้วก็ยังมีโพแทสเซียมที่ช่วยขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายจึงช่วยให้ควบคุมระดับความดันโลหิตนะคะลดการอักเสบเรื้อรังสารโพลีฟีนอลชนิดพิเศษก็จะช่วยลดการก่อการอักเสบในร่างกายส่งผลให้ภาวะการอักเสบเรื้อรังนั้นลดลงแล้วก็ส่งเสริมการขับถ่ายโดยการเรากินทับทิมปริมาณ100กรัมเนี่ยจะให้ใยอาหารประมาณ 4.6 กรัมจึงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แล้วก็ระบบการย่อยด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคุณประโยชน์ทั้ง6ประการแต่ข้อควรระวังและก็คำแนะนำในการบริโภคนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายแต่การบริโภคอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่เฉพาะทับทิมเท่านั้นนะคะในอาหารทุกชนิดทุกประเภทนั้นก็มีข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังค่ะสำหรับทับทิมนั้นผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานควรบริโภคทับทิมในรูปแบบของผลสดมากกว่าน้ำทับทิมสำเร็จรูปนะคะเพื่อให้ได้รับใยอาหารที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลนั่นเองค่ะทับทิมผลสดขนาดกลางครึ่งผลหรือว่าน้ำทับทิมคั้นสด100มิลลิลิตรจะมีคาร์โบไฮเดรตเทียบเท่ากับผลไม้1ส่วนนอกจากนี้ผู้ที่กินยาต้านการอักเสบของเลือดเช่นวาฟารินควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินทับทิมเนื่องจากว่าสารในทับทิมอาจจะส่งผลต่อระดับยาในเลือดของเราได้นะคะแล้วก็การที่บางคนสงสัยว่าเมล็ดทับทิมนั้นเคี้ยวแล้วกลืนได้ไหมนะคะคำถามนี้นะคะก็หลายๆคนก็สงสัยกันอยู่ค่ะหากว่าเป็นทับทิมที่เป็นพันธุ์ที่เป็นเมล็ดนิ่มๆสามารถเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปได้ค่ะเพื่อให้ได้รับใยอาหารและกรดเอลาจิกได้อย่างครบถ้วนแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มีเมล็ดค่อนข้างแข็งหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยก็ควรจะต้องคายเมล็ดออกจะดีกว่าเพื่อป้องกันอาการแน่นท้องนะคะทับทิมนั้นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงทั้งในด้านสารต้านอนุมูลอิสระและการบำรุงร่างกายการกินผลสดในปริมาณที่พอเหมาะก็จะช่วยให้เราได้รับสารอาหารอย่างคุ้มค่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายไม่ได้ใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์นะคะขอบคุณข้อมูลจาก HK01 ด้วยนะคะเว็บไซต์ที่นำเรื่องราวของทับทิมประโยชน์ดีๆพร้อมข้อควรระวังมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นค่ะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสัปดาห์หน้าพบกันได้ใหม่สัปดาห์นี้อรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบด6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
7: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงรายริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอิชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิทย์จียจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับอีก1ช่องทางก็คือการเขียนปรายศนียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสปรายศนีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือปรายศนียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทย2ช่องทางท่านก็สามารถที่จะติดต่อทางรายการได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับท่านได้ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้บริจาคดวงตาให้กับทางโรงพยาบาลนะครับท่านตั้งใจจะเป็นผู้ให้จนวาระสุดท้ายของชีวิตรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านพวกเราชาวลูกพระอินทร์เป่าสังจะสานต่อเจตนารมณ์ในการทำงานของท่านให้เป็นจริงขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติสัมปรายภพสงบงามครับท่านผู้ฟังครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ได้สูญเสียท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่รักของพวกเราเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับกรมประชาสัมพันธ์ได้อีกหลายปีนะครับกว่าท่านจะเกษียณอายุราชการทางรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยก็ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านสำหรับบทเพลงแรกที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้จะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรราชบุรีสามชั้นผลงานการประพันธ์ของพระยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์และบทขับร้องเป็นบทกลอนจากพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองซึ่งนิยมนำมาขับร้องกับบทเพลงเขมรราชบุรีสามชั้นเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่ที่บันทึกเสียงไว้รุ่นครูบาอาจารย์นะครับหรือจะเป็นในรุ่นของปัจจุบันรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยออกอากาศเป็นประจำนะครับทั้ง3คลื่นด้วยกัน AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์022775976 022775976ในวันและเวลาราชการครับสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของน้องมนกิตติพลมั่นชาวนานักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงนี้มีชื่อว่าแขกลพบุรีสามชั้นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะครับคือคุณครูช้อยสุนทรวาทินบทขับร้องนำมาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนางวันทองสั่งเรือนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงแขกลพบุรีสามชั้นขับร้องโดยน้องมนกิตติพลมั่นชานาได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกลพบุรี3ชั้นขับร้องโดยคุณกิตติพลมั่นชาวนาผลงานการประพันธ์ของคุณครูช้อยสุนทรวาทินบทขับร้องนำมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ทางทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับบทเพลงสุดท้ายจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งจัดการดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิสิทธิ์อันธพาลเป็นของที่ระลึกผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปกได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปกที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
10: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันทารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
2: ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลเป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะ
3: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายแก่พระองค์ท่านท่านก็ชมว่ามีคนเอาผ้ามาถวายจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นตีนจกของเรานะครับสำหรับพระพันปีเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นนางแบบท่านเป็นผู้ส่งเสริมท่านเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือกลุ่มผ้าไทยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลให้อยู่คู่กับเมืองลับแลตลอดไปครับ
1: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีโกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการที่เราจะนำเรื่องราวของคนพิการมานำเสนอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 KHz AM 819 KHz ด้วยนะครับนอกจากนี้สถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายคนพิการอีกหลายองค์กรนะครับที่แชร์รายการของเราหรือว่ารับสัญญาณรายการเราเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อของแต่ละความพิการต้องขอขอบคุณมากๆกันเลยทีเดียวนะครับ TAB Radio นะครับแล้วก็ TAB Tourist นะครับอันนี้ก็ฟังรายการเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังพบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ครับมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมาคุยให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมคุยให้ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายมาขยายความต่อเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นคือระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ผมก็นำเรื่องนี้มาคุยตลอดทั้งรายการโดยการสรุปสาระสำคัญและพูดคุยกับกฤตพงษ์เตชพลีนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะได้มาขยายความให้เราได้ฟังด้วยนะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมี5ฉบับด้วยกันครับจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์บางเรื่องให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับระเบียบทั้ง5ฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการกลไกการทำงานระดับจังหวัดการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการมันต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินกู้ 300,000แต่เป็นการปรับระบบบริการคนพิการหลายด้านพร้อมกันสื่อเนี่ยก็พาดหัวว่าคนพิการกู้เงินได้ถึง 300,000 แต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบเยอะนะครับก็แน่นอนแหละสื่อมวลชนต้องเอาเรื่องที่คนพิการสนใจใช่ไหมครับมาก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยที่เผยแพร่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับเป็นฉบับแรกก็คือหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3 2569นะครับสาระสำคัญก็คือเขาเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานเช่นการยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่ต้องพึ่งพาการยื่นเอกสารแล้วก็การติดต่อหน่วยงานเป็นหลักเนี่ยแนวทางใหม่จะช่วยลดขั้นตอนครับลดการเดินทางลดภาระด้านเอกสารประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดกับคนพิการโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยดำเนินการได้สะดวกขึ้นหากการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทำได้คล่องตัวขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิดบริการในพื้นที่มากขึ้นและคนพิการก็สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตอนนี้แต่ว่าการจัดตั้งอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอประกาศระเบียบฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมคนพิการกับสิทธิสวัสดิการการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับดังนั้นแม้การแก้ไขเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องของระบบงานแต่ว่าผลปลายทางคือการทำให้บริการเข้าถึงคนพิการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับเรื่องต่อมาคือบัตรประจำตัวคนพิการครับระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวคนพิการโดยตรงเลย
เป็นการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอมีบัตรการออกบัตรผู้มีอำนาจออกบัตรการกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงสิทธิการสละสิทธิแล้วก็อายุบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองครับสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปรับกระบวนการให้คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดที่คนพิการควรติดตามเป็นพิเศษคืออะไรก็คืออายุของบัตรแล้วก็แนวทางสำหรับกรณีที่สภาพความพิการไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าความพิการคุณเห็นเป็นประจักษ์เขาจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ตลอดชีวิตได้แต่ถ้าความพิการมีไม่เห็นเป็นประจักษ์ก็ต้องมีการต่ออายุแล้วก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแนวคิดสำคัญอย่างที่บอกเลยตรวจสอบแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรสร้างภาระให้คนพิการต้องกลับมาดำเนินกระบวนการเดิมซ้ำโดยไม่จำเป็นนั่นคือเราต้องกลับไปต่ออายุต้องถ่ายรูปใหม่ต้องเอาเอกสารใหม่มาให้เขาอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายลดเวลาของคนพิการและครอบครัวแล้วก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่เองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอกสารของรัฐก็ออกให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใหม่มาให้ค้นหาเอาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมสรุปเองนะครับบัตรประจำตัวคนพิการมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการหลายประเภทตามกฎหมายครับดังนั้นการทำให้กระบวนการเกี่ยวกับบัตรสะดวกขึ้นย่อมส่งผลในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆของคนพิการด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดว่าคนพิการแต่ละรายจะเข้าเงื่อนไขไหนต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอันนี้คือสาระสำคัญที่สรุปมาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2 2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมามีการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการต่างๆเนี่ยคนเยอะไปก่อนหน้านี้คนพิการเคยสะท้อนมาทำให้มันน้อยลงได้ไหมเพื่อความคล่องตัวซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับสาระสำคัญฉบับนี้ก็คือปรับองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีความคล่องตัวสามารถขับเคลื่อนงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิที่คนพิการได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการทันทีแต่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องของคนพิการจำนวนมากต้องอาศัยประสานงานของหลายหน่วยงานทั้งสังคมการศึกษาอาชีพสุขภาพการเดินทางและการเข้าถึงสิทธิ์นั่นเองคุณผู้ฟังหากกลไกระดับจังหวัดทำงานคล่องตัวขึ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็มีโอกาสรวดเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับประโยชน์สำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คืออยู่ในการทำให้ระบบบริหารงานด้านคนพิการในจังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนระเบียบฉบับที่4เป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสาระสำคัญก็คือเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา7ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคือถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เคยกู้มาแล้วไปทำประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินจาก 120,000 เป็น 300,000 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดเดิม 120,000 เพิ่มเป็น 300,000 เท่ากับเพิ่มขึ้น
108,000นะครับหรือคิดเป็นวงเงินสูงสุดประมาณ2เท่าครึ่งของเดิมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้นทุนการประกอบอาชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากครับเงินทุน102เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออาชีพเช่นบางอาชีพพวกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่หรือการขยายกิจการที่ทำอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น102ไม่พอ300,000น่าจะได้เพราะฉะนั้นวงเงินที่สูงขึ้นจึงทำให้คนพิการที่มีศักยภาพและมีแผนประกอบอาชีพสามารถคืนเงินได้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือวงเงิน 300,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคนพิการทุกคนสามารถยื่นแล้วจะได้รับ 300,000 เลยอย่างที่บอกนะครับหลักเกณฑ์ที่ประกาศระบุก็คือลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็การอนุมัติต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของกองทุนอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความจำเป็นแผนการประกอบอาชีพความสามารถในการชำระคืนแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นที่หน่วยงานกำหนดนั่นเองครับคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือยังคงเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีระยะเวลาชำระคืนถึง7ปีเลยระเบียบฉบับสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิ์ของผู้ดูแลคนพิการเองนะครับสำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับผู้ดูแลคนพิการกับผู้ช่วยคนพิการมีความหมายและบทบาทในระบบเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ละนะครับผู้ดูแลก็คือดูแลคนพิการตลอดแต่ผู้ช่วยก็อาจจะต้องผ่านการอบรมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ดูแลคือถ้าขยายความก็คือมักจะเป็นบุคคลที่ดูแลคนพิการในครอบครัวหรือมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วส่วนผู้ช่วยคนพิการอันนี้เป็นกลไกตามกฎหมายที่เข้ามาช่วยให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้นตามความจำเป็นการเปิดช่องให้ผู้ดูแลสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยคนพิการจึงเป็นการนำประสบการณ์ของผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วมาต่อยอดนั่นเองครับนอกจากช่วยคนพิการในครอบครัวแล้วยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการรายอื่นในชุมชนตามระบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยผลที่คาดหวังก็คือเพิ่มจำนวนบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสนับสนุนคนพิการและช่วยบริการคนพิการให้คนพิการเข้าถึงในระดับชุมชนมากขึ้นนะครับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านถ้าถามผมสิ่งที่แตกต่างจากเดิมกับฉบับเนี้ยก็คือเมื่อก่อนผู้ดูแลจะไม่สามารถมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้แต่ต่อไปเขาอาจจะมีหลักเกณฑ์ขึ้นให้ผู้ดูแลมาอบรมจนกลายเป็นผู้ช่วยคนพิการและก็มีเงินเดือนหรือว่ามีค่าตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้ง5ฉบับมองได้หลายด้านอะไรบ้างมาดูกันช่วงหน้าช่วงนี้พักก่อนสักครู่ครับ

0: อย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบนะครับว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผมคุยให้ฟังไปแล้วเมื่อวานบ้างว่าเขาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเมื่อ4กันยายนครับว่าวันนี้ก็บอกว่านัดกับกฤตพงษ์เตชพลีหรือว่าบิ๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาขยายความและให้มันชัดไปเลยเราจะได้คุยกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รวมถึงคนพิการด้วยผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รู้นะครับผมเองก็ยังศึกษาได้ไม่ได้จบไม่ได้หมดนะครับอ่านเร็วๆก็พอจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือแก้ไขทำไมอะไรยังไงนะครับตอนนี้มานั่งอยู่กับบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับดูเรื่องของนิติกรแล้วก็เรื่องของกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราเคยคุยกันบ่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับ อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับแล้วก็บอกกับบิ๊กไว้ตั้งหลายวันแล้วว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเขาก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพราะว่ามีตั้ง5ฉบับนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างเขาผ่านกระบวนการขั้นตอนยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับก่อนอื่นที่ระเบียบแต่ละฉบับนะครับจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันหรือเสนอนะครับไปยังกรมนะครับกรมส่งเสริมหรือกรมคนพิการนะพูดสั้นๆเนาะซึ่งกรมเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับอนุด้านกฎหมายนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับการยกร่างนะครับหรือรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มสิทธิต่างๆลงไปในระเบียบนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า10กว่าฉบับนะครับแต่ครั้งนี้มีการปรับแก้นะครับจำนวน5ฉบับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผม
0: ดูแล้วเนี่ยระเบียบมันน่าจะลึกแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าต้องใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งระเบียบเนี่ยก็คือเป็นระเบียบที่ออกตามพรบส่งเสริมนี่แหละครับก็คือเป็นวิธีการมากกว่านะครับเป็นเหมือนกฎหมายลูกเนาะที่กรรมการเนี่ยมีอำนาจในการออกนะครับหรือบังคับใช้เพื่อให้พรบเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับ
0: ครับเรามาว่ากันเลยนะครับ5ฉบับวันนี้คุยกันทั้ง5เลยแหละ
1: ได้เลยครับ
0: เราพยายามเลือกแล้วว่าอันไหนคือสาระสำคัญมันสำคัญทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องกันแล้วก็มันทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อยากจะให้น้องบิ๊กได้เริ่มต้นเล่าเลยแล้วกันว่าใน5ฉบับที่ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วเพราะว่าเขาก็มีการแชร์กันหลังจากมีการประกาศไปแล้วเนี่ยครับ
1: ครับก็เริ่มจากเอาที่ใกล้ตัวคนพิการไปถึงไกลตัวแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่ระเบียบนะครับคณะกรรมการนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยนะครับการจัดบริการผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการขออาจจะพูดชื่อไม่เต็มเนาะปี2569ซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นที่ฮือฮาเนาะเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับหรืออัปเกรดสิทธิของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองเนาะหรือยกระดับตัวเองเนี่ยเข้าไปฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยคนพิการในชุมชนหรือในครอบครัวได้นะครับซึ่งหาว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับตอนก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่จะปรากฏอยู่ในหลังบัตรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับในการดูแลคนพิการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือเราเรียกว่า PA นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะครับในด้านการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของคนพิการนะครับแต่ผู้ดูแลเนี่ยจะไม่ได้สิทธินั้นนะครับรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะไหนๆก็ผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสียสละเนาะบางความพิการที่มีความรุนแรงเนี่ยผู้ดูแลจะต้องออกจากงานนะครับหรือเสียสละนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยรัฐก็เลยมองว่าเออเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาผนวกรวมกันโดยให้ผู้ดูแลเนี่ยต้องไปอบรมนะครับคือต้องไปอบรมก่อนว่าผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการได้ก็คือสามารถดูแลคนพิการที่เราเป็นผู้ดูแลหลังบัตรของในบ้านก็ได้นะครับหรือจะดูแลในชุมชนหรือครอบครัวก็ได้นอกเหนือจากนั้นในข้อ 17/1 เนี่ยก็มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับของผู้ช่วยเหลือคนพิการเอาไว้ว่า อาจจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งกรมเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเนาะในข้อตกลงว่าในการบันทึกการให้บริการของผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยว่าจะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับหรือการเข้าสู่สังคมที่จำเป็นของคนพิการในแต่ละบุคคลนะครับโดยอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะหรือความสะอาดในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงโภชนาการนะครับและรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับหรือเข้าไปรับสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเขียนที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ระเบียบฉบับแรกก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดูค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างคนตาบอดเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะใช้บริการ PA เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีอยู่อย่างจำกัดต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมี PA สำหรับคนตาบอดที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็อาจจะมีการไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ตั้งแต่ประกาศออกมาเห็นฟีดแบ็กหรือตีกลับจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมันยังไงหรืออะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตแล้วเนี่ยมีไหมครับ
1: ถือว่ามีค่อนข้างมากครับเพราะว่าแนวคิดของPA หรือผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มาสอดรับของการดูแลคนพิการที่ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวเนาะเขามองถึงเรื่องอำนาจการปกครอง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเอาผู้ดูแลมาปนกับผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยอาจจะทำให้คนพิการเนี่ยถูกกำหนดหรือถูกจำกัดหรือถูกการคิดแทนครอบงำจากบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือคนในครอบครัวอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนพิการที่เขารณรงค์เรื่องเรียกว่าการใช้ชีวิตอิสระหรือ IL นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างรุนแรงในการตีกลับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับระเบียบเนี่ยมันเป็นการเปิดสิทธิ์อยู่นะครับแต่กระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องรอทางกรมหรืออธิบดีเนี่ยประกาศใช้ออกมาอีกทีหนึ่งครับผม
0: ครับก็คงต้องรอในการเมื่อใช้แล้วมันจะยังไงนะครับแต่ว่าเขาคงคิดดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็คุยกับทั้งทุกประเภทความพิการอะไรแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับฉบับนี้หรือถือว่าเราหยิบขึ้นมาเป็นฉบับแรกก็คือเหมือนกับอัปเกรดหรือประมาณว่าเอาให้มันเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมากกว่านั้นได้ไหมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกฉบับต่อไปครับที่เราจะคุยกันนะครับ
1: ครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะผมมองว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเลยก็คือระเบียบนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจ่ายเงินนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับนี้แก้ไขบ่อยมากนะครับว่าเป็นฉบับที่7แล้วนะครับปี2569ถามว่าแก้ไขอะไรบ้างนะครับแก้ไขวงเงินการให้กู้ยืมครับพี่เอกครับอ
0: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมบอกเมื่อวานไงว่าสื่อมวลชนเขาจับ1ใน5ฉบับเนี่ยเอาฉบับนี้มาพาดหัวเลย
1: ใช่ครับ
0: กู้เพิ่มวงเงินจาก120,000เป็น300,000
1: ถูกต้องครับ
0: โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคือต้องเข้าใจสื่อก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นไวรัลเนี่ยนะครับมาพาดหัวแต่ว่ามันทำให้เราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับผมก็มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีการเพิ่มวงเงินนะครับแต่การเพิ่มวงเงินนั้นก็แลกมาด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันเนาะก็คือแต่เดิมเนี่ยการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถกู้ได้ 120,000 บาทนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 300,000 บาทโดยมีเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถกู้ได้เกิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือถ้ากู้ในวงเงิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือใช้คุณสมบัติเดิมนะครับแต่ถ้าเรากู้ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะมีคุณสมบัติอีก5ข้อเข้ามากำหนดเนาะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจะต้องเป็นลูกหนี้ของกองทุนมาก่อนด้วยนะครับพี่เอกก็คือถ้ากู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วเนี่ยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทมาไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับ2ก็คือถ้าจะกู้มากกว่า 200,000 บาทไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยเป็นลูกหนี้จากกองทุนก็คือเคยกู้เงินจากกองทุนมาแล้วไม่เกินในวงเงินนะครับไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าใครเคยกู้ 120,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสามารถกู้ไปถึงมากกว่า 200,000 ถึง 300,000 ได้นะครับก็คือ คยกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับโดยการเป็นลูกหนี้เนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ประวัติดีเนาะหรือเคยผ่านการแก้ไขบัญชีให้กลับมาคืนดีแล้วไม่น้อยกว่า1ปีงบประมาณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เข้ามาล็อกนะครับสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินในจำนวนมากๆก็คือ

0: ครับเนาะต่อมาก็คือดูเรื่องเขาเรียกโครงสร้างนะหรือแผนงานโครงการที่เราขอกู้เนี่ยเขาจะประเมินว่าเออมันสามารถประกอบอาชีพแล้วสำเร็จได้ดีแค่ไหนเนาะหรือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เกิดรายได้ในการนำมาคืนกองทุนได้จริงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการพิจารณาจากกรรมการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็เป็นการนำหลักคิดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่เอกครับ ก็ถือว่าก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับคนพิการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขยายมากกว่านั้นก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเรากู้ไม่เกิน 120,000 บาทเนี่ยเราผ่อนชำระแค่5ปีนะครับไม่เกิน5ปีเนาะไม่มีดอกเบี้ยนะแต่พอเราจะกู้มากกว่า 120,000 บาทไม่เกิน 300,000 เนี่ยเราสามารถขอขยายเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดได้ถึง7ปีครับพ
1: ี่
0: ไม่มีดอกเบี้ยด้วย
1: 7ปีแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้คือสำคัญ
0: อันนี้สำคัญเลย
1: เพราะฉะนั้น เรื่องคำว่าวงเงินนะครับคำว่าวงเงิน 300,000 เนี่ยเวลาเราส่งเรื่องยื่นเรื่องไปกู้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ถึง 300,000
0: ขึ้นอยู่กับเราเขียนแผน
1: ใช่
0: แผนธุรกิจ
1: ที่ผ่านมาตอน 60,000 ตอน 120,000 ก็ไม่ได้มีใครได้จำนวนเต็มอย่างนี
0: ้
1: เขาจะต้องดูในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่บอกหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมเวลาเรากู้ 60,000 ทำไมได้แค่ 45,000 มันก็อยู่กับบริบทต่างๆของเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เอาอีกฉบับสั้นๆก่อนที่เราจะพักไหมครับ
0: ก็อีกฉบับหนึ่งสั้นๆเลยก็คือฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครับพี่
1: อ๋ออันนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในก่อนหน้านี้เราได้ยินกันบ่อยมาก
0: ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรามีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถึง11ศูนย์บริการ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือสาขาเดิมก
0: ็
1: เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปคำว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็คือว่าให้สามารถให้บริการนะครับคนพิการเฉพาะด้านเนี่ยก็ในด้านต่างๆตอนนี้เขามีการแก้ระเบียบฉบับนี้ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะทำให้ดีขึ้นครับเอกก็คือหนึ่งก็คือเพิ่มนะครับขั้นตอนหรือการยื่นขอจดจัดตั้งเป็นศูนย์เนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะต้องไปยื่น
1: เมื่อก่อนต้องไปยื่นเอกสารเป็นแฟ้ม
0: ใช่ใช
1: ่เป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถูกต้องครับต่อมาก็คือมีการเพิ่มนะครับเกี่ยวกับข้อกำหนดของศูนย์เนาะว่าจะจัดตั้งศูนย์ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานนะครับองค์กรด้านคนพิการนะครับ ในวงเล็บ6นะครับในมาตรา6วงเล็บ10ก่อนนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นการรองรับนะให้องค์กรหรือศูนย์บริการเนี่ยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีผ่านการตรวจมาตรฐานองค์กรก่อนนะครับต่อมาก็คือมีการกำหนดเนาะว่าถ้าองค์กรภาคเอกชนนะครับอันนี้เขากำหนดภาคเอกชนเนาะว่าถ้าองค์กรไหนอยากจัดตั้งศูนย์นะครับบริการคนพิการทั่วไปเนี่ยคณะกรรมการศูนย์เนี่ยจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1คนนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นองค์กรของคนพิการเป็นคนจัดตั้งนะครับศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1ใน4ครับก็ถือว่าเป็นการทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจประเด็นและปัญหาของคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประเด็นในส่วนนี้ก็คือมีการปรับแก้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องกรรมการของศูนย์ครับ
1: แล้วอย่างนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพอระเบียบใหม่ประกาศมาเราจะต้องปรับตามไหมอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็คือยังไม่ต้องปรับครับก็คือให้ดำเนินการไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตหรือตอบใบอนุญาตครับพี่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือเขาบอกว่าในบทเฉพาะการเนี่ยเขาบอกว่าให้ดำเนินการไปได้นะครับจนกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตครั้งใหม่นะครับก็คือให้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี
1: ้ใบอนุญาตก็3ปีเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: มีการเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องบัตรคนพิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือเป็นดิจิตอลการ์ดนั่นเองนะครับก็คือต่อไปเนี่ยคนพิการสามารถขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกทั้งบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็ออกที่เป็นหน้าบัตรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันในกรมเนี่ยเขามีแอปนะครับบัตรคนพิการอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราระเบียบฉบับนี้ก็จะมาคอยเขาเรียกว่าเหมือนสนับสนุนเนาะหรือให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายนะครับสมมติวันไหนที่เราลืมบัตรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรพลาสติกไปนะครับเราก็สามารถใช้แอปได้ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ก็เปิดผ่านทางรัฐก็ได้
0: ถูกต้องครับ
1: มันจะมีให้เรามีเลยอะว่าเปิดดูบัตรคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปไว้ในรายการโปรดซะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เปิดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรับร

0: กองเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกเหมือน government digital นะครับก็ใช่ครับก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องนะครับการต่อนะครับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยถ้าจะไปต่อบัตรเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะต้องถ่ายเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระเบียบฉบับนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรัฐเนี่ยมีข้อมูลของประชาชนเนี่ยอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวครับในการไปขอไปขึ้นทะเบียนนะครับหรือขอบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ
1: ก็คือฉบับนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการที่รัฐบาลเริ่มที่จะปฏิรูประบบราชการ
0: ครับ
1: นะครับบางคนอุ๋ยฟังแล้วน่าตกใจสำหรับนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นแต่ว่าก็คงไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าระบบราชการมันเป็นระบบใหญ่เขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำอยู่แล้วนะครับคนที่ทำงานในระบบราชการก็ไม่ต้องกลัวทีนี้คือเหมือนกับว่าเอกสารต่างๆที่เขาเรียกเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยออกให้อยู่แล้วแล้วทำไมเวลาเราไปต่ออายุหรือไปอะไรพวกนี้เราต้องเอาไปให้เขาอีกก็ในเมื่อเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีมากเลยนะฉบับนี
0: ้
1: นะฮะใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ใบเดียวได้มานานแล้วแหละแค่คีย์ข้อมูลเลข13หลักทุกอย่างขึ้นมาหมดเลย
0: ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนพิการที่ไม่เห็นเชิงประจักษ์เนาะก็คืออาจจะเป็นสายตาเลื่อนล่างนะครับหรือความพิการเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เนาะในการรับรองความพิการนะครับเขาบอกว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมคนพิการเนี่ยคนพิการไม่จำเป็นต้องถือใบรับรองแพทย์ที่เป็นรูปแบบเอกสารไปละก็คือสามารถแจ้งทางเจ้าที่ได้เลยว่าเราไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอะไรนะครับเขาสามารถดึงข้อมูลจากฐานโรงพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งอาจจะตอบสนองต่อศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่มีการออกหน่วยบัตรออกบัตรคนพิการในสถานโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะลองไปใช้บริการได้ในอนาคต
1: เห็นพอประกาศออกมาในราชกิจจาสัก2วันมั้งฮะโรงพยาบาลกลางเขาก็ออกมาเลยนะว่ามีการออกบัตรคนพิการอะไรยังไงเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับว่าค่อนข้างตอบกับระเบียบฉบับเนี้ย
0: ครับผม
1: เขาทำเลยอ่ะนะฮะโรงพยาบาลกลางหน้านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในอีกหลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยที่ออกบัตรคนพิการได้เขาก็จะทำกันต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเจอก็คือเจอกับตัวเองก็คือตอนที่ไปต่ออายุบัตรครั้งล่าสุดเนี่ย บอกว่าบัตรตลอดชีพตอนนั้นผมงงมากเลยนะงงว่าเอ้ยเรายังไม่ได้60นี่แล้วทำไมเราถึงได้บัตรตลอดชีพแต่เพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเชิงประจักษ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็อื่นต้องเล่าให้พี่เอกฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าระเบียบฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าที่เนี่ยสามารถออกบัตรคนพิการให้กับคนพิการที่ไม่สามารถทำให้ความพิการเนี่ยมันหายขาดได้ก็คืออาจจะเห็นได้เชิงประจักษ์ก็ดีหรือแพทย์รับรองว่าความพิการเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายได้และมีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่สามารถออกบัตรคนพิการตลอดชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องมาต่อบัตรละทุก8ปีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระเบียบฉบับเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่ทำเขาเรียกว่าเหมือนทำให้เจ้าที่เนี่ยทำงานยากเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับระเบียบฉบับนี้เลยมีการเขียนใหม่ครับพี่เอกค่อนข้างจะดีมากเพราะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปทำบัตรคนพิการแล้วครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้บัตรตลอดชีพเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนอย่างน้อย1ครั้งนะครับและ8ปีต่อมาเนี่ยในการทำบัตรครั้งที่2หรือต่อบัตรเนี่ยถ้าความพิการของเราเนี่ยเป็นลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เราสามารถแจ้งเจ้าที่ได้เลยว่าต่อให้เรามีอายุไม่ถึง60ปีเนี่ยก็สามารถขอบัตรคนพิการตลอดชีพได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการของเราที่จะต้องไม่เสียสิทธิ์เนาะเพราะว่ามีคนพิการหลายคนเนี่ยบัตรคนพิการหมดอายุนะครับทำให้ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการก็มีหรือทำให้เสียเกี่ยวกับสิทธิในเชิงภาษีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากแต่บัตรคนพิการเนี่ยเราสามารถขอเป็นตลอดชีพได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อให้ถ้าเรามีความพิการอย่างเช่นเชิงประจักษ์อย่างผมเนี่ยเป็นคนตาบอดสนิทสองข้างเนี่ยใช้ไฟฉายสองตาเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะการไปต่อบัตรหรือการไปทำบัตรครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอใบรับรองแพทย์จาก จากโรงพยาบาลก็คือเราสามารถให้เจ้าที่เนี่ยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยได้เลยก็คือเจ้าที่ของพม.หรือของกรมคนพิการนี่แหละโดยเราโดยทางเจ้าที่เนี่ยจะขอความยินยอมให้เราเนี่ยขอถ่ายรูปเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวคนพิการหลายๆประเภทด้วยที่เรามีความพิการเชิงประจักษ์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่เอกก็คืออธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการต่อเวลาบัตรคนพิการได้ด้วยนะครับเพราะปกติเนี่ยบัตรพวกเราเนี่ยจะหมดทุก8ปีเนาะแต่เขาบอกว่าในเหตุการณ์ที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเนาะอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ระเบียบฉบับนี้ต้องมาปรับปรุงแก้ไขก็คืออธิบดีเนี่ยสามารถขยายอายุบัตรได้นะครับก็คือถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถบัตรใครจะหมดในปีนี้ก็ขยายไปอีก2ปีได้อะไรเงี้ยเป็นประกาศที่ระเบียบฉบับนี้ให้อำนาจอธิบดีไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภทเชิงสังคมเนาะเชิงสังคมเนี่ยมันก็มีการประเมินจากที่ไม่ใช่แพทย์นะครับก็คือเป็นความพิการบางอย่างที่อาจจะแพทย์เนี่ยอาจจะประเมินแล้วอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขแต่ในทางสังคมในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนี่ยเขาบอกว่าประเภทความพิการฉบับนี้อธิบดีก็อาจจะมีอำนาจในการกำหนดวันหมดอายุของบัตรคนพิการให้แตกต่างไปจากคนพิการประเภท7ประเภททั่วๆไปได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่ระเบียบฉบับนี้มีการอัปเกรดมาแล้วนอกเหนือจากนั้นครับมีการกำหนดหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับด้านงานคนพิการหรือด้านการออกบัตรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ระเบียบเนี่ยออกมาเขียนรับรองนะครับให้ถือว่าสำคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคนพิการด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: บัตรประจำตัวคนพิการก็เรียกว่ามีรายละเอียดครบถ้วนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเราจะไปต่ออายุหรือว่ามันมีความกังวลว่าบัตรหมดอายุแล้วต้องยังไงมันมีเขามาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ฉบับสุดท้ายครับฉบับนี้แม้จะ
0: อาจจะไกลตัวเรานิดนึง
1: คือคนพิการอาจจะไม่ได้เจอเป็นบริบทประจักษ์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่า
0: คือ
1: จริงๆแล้วคนกลุ่มเนี้ยเขาทำงานอยู่หลังบ้านเขาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วก็ว่าไปตามระเบียบเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเรื่องของคณะอนุกรรมการจังหวัดเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: โอเคครับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยก็คือมีอำนาจนะครับในการทำแผนนะครับเกี่ยวกับคนพิการในจังหวัดของตนเองนะครับพิจารณานะครับโครงการหรือแผนงานรวมถึงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพด้วยนะครับของคนพิการซึ่งก็จะมีการจัดประชุมเนาะในทุก1เดือนหรือ2เดือนครั้งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมเนาะหรือองค์ประชุมของคณะกรรมการเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานคนพิการโดยตรงนะครับ แต่เดิมเนี่ยในฉบับแรกเนี่ยองค์กรคนพิการเนี่ยเราก็บ่นกันเยอะเลยว่าโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ้วนเกินไปนะครับ มีหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกว่า20องค์กร20หน่วยงานเลยนะครับบางหน่วยงานก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนาะก็ทำให้การประชุมของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการเขาเรียกว่าเสียงของคนพิการเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับพี่เอกเขาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่แล้วก็คือมีการลดนะครับหน่วยงานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานไหนที่มันซับซ้อนอย่างเช่นมีเกษตรจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีปศุสัตว์มีอะไรซึ่ง
1: มี
0: ประม
1: ง
0: อะไรเงี้ยซึ่งมันจะดูซับซ้อนกันอ
1: ยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
0: ใช่ครับก็มีการตัดออกไปแล้วก็เท่าที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็จะมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษของประจำจังหวัด
1: เพราะว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการปรับซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิสตรีครับพี่เอกก็คือตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสตรีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยไปนั่งอยู่ในคณะเนี่ยไม่น้อยกว่า1คนครับพี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที
1: ่เป็
0: นการอัปเกรดใช่ครับเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงพิการด้วยเพราะว่ามีความทับซ้อนในเชิงปัญหาเนาะนอกจากพิการแล้วก็ยังมีปัญหาทางสตรีอีกอะไรเงี้ยครับก็จะได้มีส่วนในการพูดคุยหรือชี้แนะ ให้กับอนุกรรมการจังหวัดด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอนุกรรมการจังหวัดชุดนี้หรือว่าตามระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยก
0: ็
1: เขาก็จะดำเนินการไปตามระบบแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ผอมลงแล้วก็มีความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับ5ฉบับที่เราคุยกันสาระสำคัญทั้ง5ฉบับเลยบิ๊กมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากมีการประกาศใช้แล้ว
0: สำหรับตัวบิ๊กเองมองว่าในมุมของกฎหมายครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในเชิงของผู้เข้ารับสิทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ช่วยเหลือคนพิการก็ดีนะครับการออกบัตรประจำตัวคนพิการก็ดีนะครับรวมถึงการขยายวงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพก็ดีเนี่ยล้วนเป็นสิทธิทั้งนั้นที่กฎหมายให้กับพวกเราคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากจะเข้ารับสิทธิแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เนาะตามกฎหมายของคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกหนี้กองทุนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามสัญญา
1: ผมพูดคุยกับกฤตพงษ์เตชะพลีไว้ในรายการค้นหามาเล่าครับใครที่พลาดก็มาฟังในเสียงจากคนตาบอดไทยอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันจนหมดเวลาเลยครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.เรากลับมาเจอกันด้วยเรื่องราวดีๆอะไรต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกันผลิตรายการดีๆแบบนี้มอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทไธสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทไธสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่น เตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
8: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทางค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับผมตะวันเขียววิจิตรครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยกูรูด้านกฎหมายของผมในวันนี้คุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีทุกท่านครับ
2: นี่ฮะอาจารย์มาอีกวันนึงแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเจอกันครั้งนึงแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ให้ข้อกฎหมายให้คำอธิบายเรื่องข้อกฎหมายได้ชัดเจนดีมาก
3: ขอบคุณมาก
2: อยากจะฟังอีกนะในข้อ ในข้อความทางFacebook นี้นะฮะดังนั้นวันนี้ครับใครมีปัญหาอะไรนะครับเห็นหน้าอาจารย์มาแล้วนะครับอยากที่จะมีข้อกฎหมายอยากที่จะขอคำปรึกษาเรื่องอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าโทรศัพท์มาจะง่ายหน่อยนะอาจารย์เนาะนะครับ02ครับ2769717แล้วก็022769721นะครับเฉพาะในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าหลังจากนี้ไม่มีใครรับสายนะครับ จะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาเปลี่ยนรายการไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกหมายเลขหนึ่งครับ0817159551-3ก็ยังเป็นสายด่วนที่โทรได้ตลอดเวลาน้องๆถือโทรศัพท์ติดมือไว้เลยเผื่อมีอะไรก็กริ้งกลางพูดคุยกันได้
3: เพราะว่าเวลาฝากข้อความหรือประเด็นปัญหานั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
2: ใช่
3: ทีนี้ถ้าท่านโทรสายเข้ามาม
2: ันง่ายหน่อย
3: จะได้ซักข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเพราะการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงไม่นิ่ง
2: ครับ
3: ก็เพียงแต่การคาดการว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่างๆอาจจะไม่ตรงกับปัญหาของท่าน
2: เพราะบางครั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางครั้งพิมพ์เป็นข้อความมาสั้นๆ
3: ใช่ครับ
2: เราก็อ่านได้แค่นั้น
3: อ่านได้แค่นั้นที่วิทยาให้คำปรึกษาในฐานะนักกฎหมายนะมันก็อาจจะไปหลายกรณีนะเพราะเราไม่รู้ว่าแล้วข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นยังไง
2: มันมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะเลยนะรายละเอียดแบบนี้แหละครับที่เราต้องการแล้วก็ทางอาจารย์วิทยาศาสตร์เองก็ยินดีครับที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในเวลานี้นะครับเนี่ยแหละฮะตั้งแต่ 16:10 เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 17:00 นนะครับก็ติดตามฟังรายการผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 GHz นะครับรวมถึงทาง Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะ YouTube นะครับเป็นช anel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ติดตามในหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะรอรับฟังรับชมกันอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ย้ำเลยหลายๆคนก็บอกว่าขอเขียนมาได้ไหม ยังเป็นจดหมายได้ไหมเป็นไปรษณียบัตรได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์นะครับก็จ่าหน้าซองมาได้นะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับถนนวิภาวดีรังสิตครับเขตดินแดงกรุงเทพ10400
3: ครับก็หลายช่องทางนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนจดหมายมาเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาบ้างการส่งการอะไรต่างๆ
2: เนี่ยนะครับ
3: แต่ถ้าให้ดีเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าคือคนไทยเนี่ยผมว่า 99% นะครับ
2: ครับ
3: มือถือ
2: ใช่
3: สะดวก
2: ใช่ฮะ
3: แล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับใช้มือถือกันผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกับปัจจัยที่6ไปละ
2: ใช่ฮะแล้วตอนนี้อย่างฟังรายการของเราปกติจริงๆเราเป็นสถานีวิทยุนะจ๊ะ
3: ครับ
2: ก็ฟังทาง FM AM ตามระบบไปแต่ว่าคนที่ฟังผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
3: ใช่คร
2: ับเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆวันนะครับตอนนี้ Facebook เอ่ย YouTube เอ่ยนะครับบางครั้งก็แพลตฟอร์ม X หรือ Instagram เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีทุกๆแพลตฟอร์มนี่แหละ
3: ใช่ครับ
2: นะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้เห็น ทั้งภาพนะฮะได้ยินทั้งเสียงเราด้วยนะอาจารย
3: ์ถูกต้องครับ
2: รู้เลยหน้าตาพิธีกรหรือหน้าตานี่กูรูด้านกฎหมายของเราวันนี้เป็นใครอย่างไรนะอาจารย์นะ เอาละครับวันนี้นะฮะเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันแหมผมเห็นหัวข้อแล้ว เป็นเหมือนกับว่าต้องคนรวยเท่านั้นไหมถึงจะต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่า คำว่ามรดกฮะมรดกนี่ถ้าเรานึกถึงโอ้โหใครได้มาก็คงจะดีใจเนาะนะ
3: ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือใครก็ตามให้มาเป็นมรดกตกทอดมาน่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีมูลค่าต่างๆเหล่านี
3: ้
2: นะครับคราวนี้แหมเลยถามมีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะมรดกที่ได้มานอกจากไอ้พวกที่ผมได้เกริ่นไปไหมแล้วนี่ละมันเป็นมรดกด้วยหรือเปล่า
3: อันนี้แหละครับ
2: มีหนี้ติดมันด้วยหรือเปล่าครับอาจารย
3: ์อันนี้คือมรดกเนี่ยฮะหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าได้รับมรดกมาเนี่ยก็คือได้ทรัพย์สินมา
2: ใช่
3: นะ
2: ฮะเป็นผมหัวคิดอย่างนั้น
3: จริงๆแล้วเนี่ยมรดกเนี่ยฮะมันมีทั้งสิทธิและหน้าที
2: ่อ๋อสิทธิและหน้าที
3: ่สิทธิและหน้าที
2: ่ครับ
3: ก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นได้เป็นทรัพย์สินมา
2: ครับ
3: ก็เรียกว่ารับมรดกในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นภาระที่จะต้องไปชำระหนี
2: ้
3: แทนเจ้ามรดก
2: ครับ
3: นะก็เป็นหนี้ซึ่งมันก็ตกทอดทางมรดกด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ก่อนอื่นนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจของคำว่ามรดกตามกฎหมายซะก่อน
2: ครับ
3: คือมรดกทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันคือทรัพย์สินนะฮะที่ผู้ตาย
2: ครับ
3: หรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยมีก่อนที่ตัวเองจะถึงแก่ความตาย
2: ฮะ
3: ก็คือต้องมีทรัพย์สินมีอะไรพวกเนี้ย
2: ครับ
3: อยู่ก่อน
2: ครับ
3: แต่ถ้าสิทธิ์อันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการตายเช่นที่เห็นได้ชัดก
2: ็
3: คือเรื่องของการทำประกันชีวิต
2: ประกันชีวิต
3: คือประกันชีวิตเนี่ยตราบใดที่เจ้ามรดกเนี่ยหรือผู้ประกันเนี่ย
2: ครับ
3: ยังไม่ตาย
2: ยังไม่เสียชีวิตนี
3: ่สิทธิ์ในการได้รับเงินที่ทำประกันชีวิตไว้เนี่ยมันยังไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันหรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยถึงแก่ความตาย
2: ครับ
3: ทีนี้เงินที่ได้รับเนี่ย
2: ครับ
3: จากการทำประกันชีวิตอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นมรดกนะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตายนะเพราะงั้นเส้นแบ่งมันอยู่ตรงที่ว่าต้องมีมาก่
2: อ
3: นที่เจ้ามรดกตายถึงจะเป็นมรดกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือสิทธิ์มันหลังจากการที่เจ้ามรดกตายแล้ว
2: ครับ
3: อันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นมรดก
2: แต่เงินก้อนที่ได้รับหลังจากที่ผู้ทำประกันนั้นตายไปหรือเจ้ามรดกตายไปแล้วตกไปสู่ทายาทอย่างเงี้ยอันนี้
3: ทีนี้มันมีปัญหาเงี้ยคือเนื่องจากว่าการทำประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบตามกฎหมาย
2: คร
3: ับที่จะต้องมีบุคคลเนี่ย3ฝ่าย
2: 3ฝ่ายก็คือ
3: ฝ่ายที่1ก็คือผู้เอาประกันฝ่ายที่2ผู้รับประกัน
2: ฮะ
3: ฝ่ายที่3คือผู้รับประโยชน
2: ์อ๋อมีผู้รับประโยชน์ด้วย
3: ใช่ไหมฮะคือผู้เอาประกันเนี่ยจะต้องระบุในกรมธรรม
2: ์ครับ
3: ว่าตัวเองนั้นประสงค์ให้ใครเป็นผู้รับประโยชน
2: ์ม
3: ันเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นอ่ะเวลาคุณมาไปทำประกันชีวิตเนี่ยเขาจะให้คุณระบุอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ไม่มีการพังเผยที่ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน
2: ์แต่ตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นมรดก
3: ทีนี้เงินที่ได้จากการมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตายไง
2: ครับ
3: เพราะงั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมรดก
2: อันนี้
3: เอาแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาคุยของเราวันนี้ว่าในเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยนะครับมันมีอย่างที่ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นก่อนที่เจ้ามรดกตายทีนี้ถามว่าแล้วหนี้ที่เจ้ามรดกไปก่อไว้เนี่ยเมื่อเจ้ามรดกตายเนี่ย
2: ครับ
3: หนี้ก้อนนี้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือมันตายตกไปตามเจ้ามรดกด้วย
2: ใช่ก็คนก่อนหนี้ไม่อยู่แล้วไงอาจารย
3: ์ในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในทางแพ่งนั้นเนี่ย
2: ครับ
3: หนี้ที่มันเกิดขึ้นในทางแพ่ง
2: ครับ
3: ในส่วนของแพ่งเนี่ย
2: ครับผม
3: มันเป็นมรดกที่ตกทอดไปยังทายาทนะที่จะต้องรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกแต่ในส่วนของคดีอาญา
2: ครับ
3: ในทางอาญาเนี่ย
2: ครับ
3: ไม่ตกเอาผมยกตัวอย่างเจ้ามรดกขับรถประมาท
2: ครับผม
3: นะฮะขับรถประมาทแล้วก็ไป ชนกับคู่กรณีแล้วปรากฏว่าเจ้าบัวดกซึ่งเป็นฝ่ายประมาทนั้นเนี่ยตาย
2: ครับ
3: ถามว่าคดีอาญามันเกิดขึ้นหรือยัง
2: เกิดขึ้นแล้ว
3: นะฮะเพราะตัวเองประมาท
2: ครับ
3: แล้วก็คู่กรณีนั้นถ้าคู่กรณีตาย
2: ค
3: ู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
2: ครับ
3: โดยหลักแล้วเนี่ยผู้กระทำโดยประมาทนั้นจะต้องมีความรับผิดในทางกฎหมายถ้าตัวเองยังไม่ตายนะก
2: ็
3: จะถูกฟ้องร้องฐานประมาทเป็นเหตุให้คนถึงแก่ความตายต่างซึ่งมีโทษจำคุกอยู
2: ่
3: ทีนี้พอผู้ก่อเหตุตายหลักคดีอาญาก็คือผู้กระทำความผิดตายเนี่ยถือว่าคดีระงับเพราะไม่รู้จะเอาตัวใครไปดำเนินคดีละระงับเพราะงั้นทายาทของผู้ก่อเหตุก็ไม่ต้องรับผิดชอบในทางอาญา
2: ในทางอาญาน
3: ะแต่เนื่องจากว่าไอ้คดีประเภทนี้ม
2: ัน
3: เป็นเรื่องของละเมิด
2: ครับ
3: ใช่ไหมมันเป็นทางแพ่งด้วยนะที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเขามีสิทธิ์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้ามรดก
2: ครับ
3: อันเนี้ยถามว่าแล้วมันจะตายตกไปตามคดีอาญาด้วยเปล่าไม่ทายาทของผู้กระทำละเมิดซึ่งถือความตายก็คือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะเพียงแต่ว่าหลักกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักไว้ว่าในกรณีเนี้ยถ้าทายาทรับมรดกไปแล้วเจ้ามรดกมีหนี้อยู่ทายาทที่รับมรดกไปนั้นเนี่ยให้รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้เพียงเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้อยู่10ล้าน
2: ครับ
3: หนี้อยู่10ล้าน
2: ไม่รู้ว่าจะไปกู้ใครก็ตาม
3: มีหนี้อยู่10ล้านเนี่ยแล้วก็ตอนที่เจ้ามรดกตายนั้นเนี่ยมีทายาทอยู่2คน
2: ครับผม
3: ทายาท2คนเนี้ยได้รับมรดกทั้งหมดเลยเนี่ย มาเพียง5ล้านห้าล้านเนี่ยแบ่ง2ด้วย
2: ครับ
3: คนละ2ล้าน5
2: ครับ
3: แต่หนี้ของเจ้าหนี้อ่ะที่เหนือกองทรัพย์สินเนี่ยของมรดกเนี่ย10ถามว่าถ้าทายาท2คนเนี่ยเขาได้รับมรดกมาเพียง2ล้าน5
2: ครับ
3: แต่เขามีทรัพย์สินของเขาอีก40ล้านเป็นทรัพย์สินของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมรดก
2: ครับ
3: เจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องบังคับจากทายาท2คนเนี่ยเต็มตามจำนวนที่ตัวเองเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่หรือไม่ก็คือ10ล้าน
2: 10ล้าน
3: กฎหมายบอกไม่ได้เงินของทายาท2คนที่เป็นส่วนของเขาเอง
2: ครับ
3: เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ไปแตะ
2: ใช่
3: เจ้าหนี้สามารถจะบังคับได้เฉพาะส่วนที่เขาได้รับมรดกมาเท่านั้นก็คือ
2: 2ล้าน5
3: 2ล้าน5ทีนี้ถ้าเจ้าหนี้อยากจะได้เต็มตามจำนวน5ล้านที่เป็นกองมรดก
2: ครับ
3: เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องทายาททั้ง2คนเพราะถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเพียงคนเดียวเขาก็ได้รับมาแค่2ล้าน5เจ้าหนี้บอกกองมรดกมี5ล้านเพราะงั้นผมฟ้องคุณคนเดียวก็ได้คนหมายบอกไม่ได้
2: คุณก็ได้แค่2ล้าน
3: 5 2ล้าน5นะทีนี้ถามว่าทายาทเนี่ยของกองมรดก
2: ครับ
3: มีใครบ้างใช่ไหมเพราะว่าพอเจ้ามรดกตายเนี่ยทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยจะตกทอดแก่ทายาททีนี้ถามว่าแล้วทายาทตามกฎหมายของเจ้ามรดกนั้นเนี่ย มีใครบ้าง
2: ครับ
3: มี2ประเภท
2: 2ประเภท
3: ประเภทที่1
2: ครับ
3: เขาเรียกว่าทายาทตามพินัยกรรมถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมนะ
2: ที่ระบุไว้ว่าใครรับใครรับใครรับ
3: ใช่แล้วก็การทำพินัยกรรมนี้กฎหมายกำหนดรูปแบบไว้ด้วย
2: ครับ
3: นะไม่ใช่ว่าเจ้ามรดกเคยพูดให้กับวงศาคณาญาติบอกว่าถ้าฉันตายแล้วเดี๋ยวลูกคนนั้นฉันจะให้อันนี้ลูกคนนี้อันนี้พูดแต่ปากไม่ได้เขียนเป็นพินัยกรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว
2: ้ครับ
3: ไม่มีผลมันเคยมีกรณีที่มีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาในรายการ
2: ครับ
3: นะอยู่บ่อย
2: ๆครับผม
3: นะก็คือว่าเนี่ยก่อนพ่อจะตายเนี่ยพ่อบอกยกที่แปลงนี้ให
2: ้มาอ้าง
3: แต่พอพ่อตายแล้วพี่น้องคนอื่นบอกไม่รู้ก็ต้องแบ่งกันตามส่วนแล้วบอกเนี่ยพ่อเคยพูดไว้ นะต่อหน้าเจ้าอาวาสบ้างต่อหน้ากำนันต่อหน้าไม่มีผลไม่เหมือนกับการอุทิศที่เราเคยพูดไป
2: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยถ้าอุทิศให้กับสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน
2: อ
3: ันนั้นเนี่ย
2: มีผล
3: ทีนี้เรื่องนี้ก็คือทายาทตามพินัยกรรม
2: ครับผม
3: ทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีรูปแบบของพินัยกรรมแต่วันนี้เราคงไม่ลงลึกรายละเอียดไว้นะทีนี้ว่าถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมนั้นเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
2: ครับ
3: ถามว่าผู้รับพินัยกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นลูกหลานของเจ้ามรดกไห
2: ม
3: ไม่จำเป็น
2: งั้น
3: เจ้ามรดกจะยกให้ใครก็ได้
2: ใครก็ได
3: ้จะยกให้ใครก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้ามรดก
2: ครับ
3: ในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ทำพินัยกรรมไว
2: ้ครับ
3: จะยกให้คนที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายเลือดไม่ได้แม้แต่เรื่องของยกให้มูลนิธิเจ้ามรดกก็ทำได้เคยมีคดีมาแล้วว่าเจ้ามรดกเนี่ยยกให้กับสภากาชาดไทยทั้งหมดเลย
2: เขียนระบุไว้อย่างเงี้ย
3: เขียนไว้เป็นพินัยกรรมเลยแล้วก็ลูกหลานไม่มีใครได้สักคน
2: ครับ
3: ปรากฏว่าพอเจ้ามรดกตายพินัยกรรมเปิดเผยมาลูกหลานก็ไม่ยอมสุดท้ายศาลก็พิพากษาว่าในเมื่อเจ้ามรดกสั่งไว้ถือว่าเป็นคำสั่งก่อนตายของเจ้ามรดกนะฮะมีผลยิ่งกว่าทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเพราะงั้นอันนี้สภากาชาดไทยก็ได้รับ
2: ได้รับไป
3: ทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
2: ครับเมื่อสักครู่นี้คือ
3: ทายาทตามพินัยกรรม
2: ตาม
3: พินัยกรรมซึ่งทายาทตามพินัยกรรมนั้นเนี่ยผู้รับมรดกตามพินัยกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมใครก็ได้ที่เจ้ามรดกพิศวา
2: สไม่ต้องไปสืบสายเลือดไม่จำเป็น
3: ไม่จำเป็นนะคร
2: ับ
3: ทีนี้ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม
2: ครับ
3: ก็จะมีทายาทอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
2: โดยธรรม
3: ทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะเรียงลำดับสายเลือดลงมาปู่ย่าตายายบุปการีผู้สืบสันดานพี่ป้าน้าอาอะไรต่าง
2: ๆ
3: พ
2: ี่
3: น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาน
2: ะ
3: แล้วก็เป็นลำดับมาซึ่งลำดับบนตัดลำดับล่างนะแต่มีอยู่สองลำดับที่ไม่ตัดกัน
2: ครับ
3: ก็คือบุปการีกับบุตร
2: คำว่าไม่ตัดกันคืออะไรครับอาจารย์
3: คือโดยปกติแล้วลำดับเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่อาวุโสสูง
2: ครับผม
3: ลงไปจนถึงต่ำสุด
2: นะ
3: ฮะซึ่งลำดับบนเนี่ยจะตัดลำดับล่างคือถ้าลำดับบนยังมีชีวิตอยู
2: ่
3: ลำดับที่2ก็ถูกตัดลำดับที่2มีชีวิตอยู่ลำดับที่3ก็ถูกตัดตัดไปที่คือไม่มีสิทธิ์ได้รับ
2: มรดกนั้น
3: แต่จะมี2ก็คือบุปการีกับผู้สืบสันดานชายหญิงเป็นคู่สมรสกันแล้วก็มีบุตร
2: ครับ
3: นะมีบุตรปรากฏว่าในเรื่องนี้นะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยชายหญิงเนี่ยก็มีบิดามารดาแล้วปรากฏว่าสมมุติว่าฝ่ายชายตาย
2: ครับ
3: พ่อแม่ของฝ่ายชายก็ยังอยู
2: ่ครับ
3: นะแล้วก็ฝ่ายชายเองเนี่ย
2: ก็มีลูก
3: อีก
2: อ
3: ันเนี้ยทีนี้พอฝ่ายชายตายเนี่ยมรดกเนี่ยก็เป็นของพ่อใช่ไหมฮะพ่อนี่มีลูก
2: ครับ
3: ในขณะเดียวกันพ่อเนี่ยคือปู่ของลูกอ่ะก็ยังอยู
2: ่
3: อันเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยปู่อยู
2: ่ครับลูกก็อยู
3: ่มันควรจะตัดข้างล่างแต่กฎหมายเนี่ยให้สองฐานะเนี่ยไม่ตัดกันก็คือในเมื่อปู่ยังอยู่ปู่ก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากับหลานก็คือลูกของพ่อของเจ้ามรดก
2: ครับ
3: แล้วก็คู่สมรสถ้าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ครับ
3: เวลาแบ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งสินสมรสเอาไว้ก่อนแล้วอีกครึ่งหนึ่งอ่ะถึงจะเป็นมรดก
2: มรดก
3: ทีพอเป็นมรดกแล้วเนี่ยในส่วนเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิพิเศษ
2: ครับ
3: คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
2: ครับ
3: ให้มีสถานะเหมือนกับผู้สืบสันดานก็คือมีฐานะเดียวกับลูกเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งทีนี้เวลาแบ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมา
2: ครับ
3: ว่าในกรณีที่เจ จ้ามรดกเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยมีปู่กับย่ายังไม่ตายแล้วมีลูก2คน
4: ครับ
3: แล้วมีเมียหนึ่งคนนะฮะ
4: ตอนนี้เป็น5แล้วถ้าดู
3: ตอนนี้ในเรื่องนี้ต้องวางหลักให้แม่นนะว่าคนที่มีสิทธิ์จะแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ย
4: ครับ
3: ปู่กับย่าเนี่ยรวมแล้วเป็น1ส่วนหรือปู่1ส่วนย่า1ส่วนซึ่งอันเนี้ยต้องวางหลักให้แม่นก่อน
4: ครับ
3: กฎหมายบอกว่าปู่ย่าต่างคนต่างก็ได้คนละ1ส่วนคนละ1ส่วน
4: 1ส่วน
3: นะฮะลูกอีก2คน
4: ครับ
3: ก็คนละ1ส่วนเป็น4
4: ส่วนอีก
3: แล้วก็ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
4: ครับ
3: อีกส่วนนึงเท่ากับ5
4: ดังนั้นมรดกนี้ถูกแบ่งเป็น5
3: ส่วนนะอันนี้เพราะงั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์มรดกที่จะแบ่งมันก็จะนำโยงไปสู่เรื่องของหนี้กองมรดกแต่ว่าพ่อเป็นหนี
4: ้ครับ
3: ทายาทไม่มีการทำพินัยกรรมทายาทโดยธรรม
4: ครับ
3: มี5คน
4: อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้สัก
3: ครู่นี้เพราะงั้นเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องเนี่ยเจ้าหนี้ต้องฟ้องทั้ง5คน
4: เพื่อให้ได้
3: ทรัพย์มรดกของพ่อเนี่ยไปชำระหนี้มากที่สุดหรือเต็มจำนวนจะไปเลือกฟ้องบอกว่าปู่กับย่านี
4: ่ครับ
3: อายุเยอะแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาเฉพาะลูกดีกว่าหรือว่าตัวภรรยาเนี่ย
4: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นญาติกับเจ้าหนี้อีกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าหนี้นะญาติตัวภรรยาของเจ้ามรดกเนี่ยไม่เอาเอาเฉพาะเด็กดีกว่าคุณก็จะได้เฉพาะส่วนของลูก2คนเพราะเอา5ไปหารแล้วเนี่ยเพราะงั้นอันเนี้ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหนี้กองมรดกนั้นเนี่ยมันก็เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทผมถึงบอกว่าเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยมันมีทั้งสิทธิและหน้าที
4: ่สิทธิและหน้าที
3: ่สิทธิก็คือทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยคุณมีสิทธิที่จะได
4: ้รับ
3: แต่นะครับการหน้าที่ที่เจ้ามรดกจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้นะถ้าตัวเองเป็นลูกหนี
4: ้ครับ
3: ก็จะต้องรับไปด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่ารับไปเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาไม่เกินกว่าส่วนนั้นทีนี้ปัญหาว่าเจ้าหนี้เวลาจะฟ้องหนี้ประเภทนี
4: ้ครับ
3: คุณจะต้องรีบฟ้องนะคุณจะต้องรีบฟ้องเพราะว่ามันมีหลักกฎหมายเรื่องอายุความอยู
4: ่
3: นะว่าถ้าเจ้ามรดกตายเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะ
4: 1ปีเท่านั้น
3: นับแต่ตัวเองรู้นะต่อให้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คือเจ้ามรดกเนี่ย
4: ครับ
3: หนี้ดังกล่าวนั้นจะมีอายุความมากกว่า1ปีเพราะมันมีหลายประเภทหนี้เรื่องของการซื้อขาย
4: ครับ
3: อายุความ2ปีจ้างทำของ2ปีสัญญากู้10ปี
4: ครับ
3: แต่ถ้าเจ้ามรดกตาย
4: ครับ
3: เจ้าหนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการภายใน1ปี
4: นับแต่ที่ตัวเองรู
3: ้รู้ว่าเจ้ามรดกตายเพราะว่าถ้าไปคิดเฮ้ยไม่เป็นไรหนี้ของเราอายุความทั่วไปมันมี2ปีมี10ปีอยู
4: ่
3: เดี๋ยวค่อยฟ้องก็ได
4: ้
3: ระวังเวลาคุณฟ้องปุ๊บทายาทเขาสวนกลับมาต่อสู้เรื่องอายุความเจ้าหนี้จะไม่ได้ไหลเลย
4: ถ้าถ้าเผื่อว่าเจ้าหนี้เพิ่งรู้เมื่อสมมติว่าเวลามันผ่านไปแล้วประมาณสัก4ปีแต่เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
3: ก็เจ้าหนี้ก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองเพิ่งจะมารู้อะไรต่างก็ต้องไปสู้กันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็จะมีอายุความของมูลหนี้นั้นเนี่ย
4: ครับ
3: กันอยู่อีกชั้นนึงไงใช่ป่ะ
4: ยังไงฮะ
3: สมมติว่าคุณสมมติว่าหนี้เดิมเนี่ยมันมีอายุความของมัน2ปี
4: ครับ
3: แต่พอเจ้ามรดกตายก่อน2ปีอ่ะคุณต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะทีนี้คุณบอกว่าคุณไม่รู้
4: ไม่รู้มาก่อนนะ
3: แต่คุณมาฟ้อง3ปี
4: ครับ
3: มูลหนี้เดิมมัน2ปี
4: ครับ
3: มันหมดอายุความเพราะงั้นพอทายาทเขายกข้อต่อสู้นี้ขึ้นมาคุณบอกว่าคุณเพิ่งรู้ทายาทบอกคุณเพิ่งรู
4: ้
3: แต่หนี้เดิมมัน2ปีคุณฟ้องมาเกิน2ปีมันก็ขาดอายุความอยู่ดี
4: อ
3: ันนี้นะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกอายุความก็ดีสิทธิ์ต่างๆก็ดีนะฮะในเรื่องของการรับ ภาระหนี้ไปนะแล้วก็มันจะมีภาษากฎหมายอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับมรดกเหมือนกันรับมรดกความ
4: รับมรดกความเดี๋ยวเรื่องรับมรดกความไปเบรกหน้าอาจารย์รับมรดกความมันคืออะไรโอ้โหแม่ผมฟังอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าบ้านผมมีมรดกแล้วมีการมอบมรดกนี่เอ๊ะฉันจะรับดีไหมเนี่ยหรือมันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่านะอาจารย์นะนะเรื่องของมรดกเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อกันในเบรกหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
4: แล้วครับช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังไมค์เราก็ยังคุยกันอยู่นะกับอาจารย์เรื่องของมรดกนะครับว่าโอ้โหที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะนะครับคนที่รับมรดกก็ไม่ใช่จะมีรอยยิ้มอย่างเดียวนะอาจารย์นะ
3: คือต้องดูครับว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้สินด้วยหรือเปล่าเพราะถ้ามีหนี้สินเนี่ยมันก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที
4: ่ถ้าเผื่อเจ้าหนี้เขาสืบทราบว่ายังมีทรัพย์สินอยู่เจ้าลูกหนี้ของเขามอบเป็นมรดกให้กับใครเขาสามารถตามได้
3: ครับเพียงแต่ว่าทายาทที่รับมรดกมานั้นเนี่ยเวลาไปรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกนะก็ไม่ต้องรับผิดชอบเกินส่วนที่ตัวเองได้รับมรดกมาเกินส่วนนะ
4: ครับครับ
3: นะไม่ใช่ว่าเกินจากทรัพย์มรดกนะเพราะทรัพย์มรดกเนี่ยมันถูกทายาทอาจจะเฉลี่ยแบ่งกัน
4: ได้แบ่งกันไป
3: นะเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยรับมาแค่ไหนก็รับผิดชอบ
4: แค่นั้น
3: ต้องคืนกลับไปให้เจ้าหนี้หลักง่าย
4: ๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องมรดกความกันตอนนี้มีสายนึงรออยู่อยากจะปรึกษาครับเรื่องที่ดินนะครับคุณณฤมลครับสวัสดีครับคุณณฤมลครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณนรุม
3: น
4: อยู่ที
3: ่
4: จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมอ่ะครับเชิญครับเรื่องอะไรเอ่ย
14: คือเรื่องที่ดินนะคะพอดีที่ดินนะคะคือซื้อขายสองงานนะคะในที่ดินนะคะก็คือโฉนดของเราเนี่ยติดทางสาธารณะ นะคะตอนซื้อขายกันอ่ะฐานะนี่คือเป็นฐานะของอบต.นะคะที่เขาก่อสร้างแล้วแล้วคราวนี้ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมอ่ะค่ะโฉนดอ่ะแปลงใหญ่อ่ะค่ะซึ่งเราเป็นแปลงข้างเคียงค่ะเขาจะแบ่งแยกโฉนดกันแล้วก็พอมาคือเขามายิงหมุดมาหาหมุดของเราอ่ะแต่หมุดเราเหลือหมุดเดียวนะคะไอ้สามหมุดอ่ะเราหายแต่คราวนี้พอเขานั่นมาสรุปว่าทางสาธารณะของอบต.ที่สร้างอ่ะอยู่ในโฉนดเราด้วยค่ะในพื้นที่สองงานมาทำให้พื้นที่สองงานในโฉนดของเราอ่ะมันหายไปประมาณ27ตารางวาค่ะ
3: ครับทีนี
14: ้ค่ะ
3: ปัญหา
14: เหมือนกับว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงเนี้ยเพราะว่าเราได้ซื้อขายกันเมื่อปี49ซึ่งเราอ่ะก็ได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ปักเสาลวดหนามันภายในพื้นที่สองงานแล้วพอเขามารังวัดแล้วมันทำให้เราต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างของเราแม้กระทั่งศาลพระภูมิค่ะก็ต้องย้ายออกค่ะเพราะว่าทางศาลที่ของอบต.เขาสร้างมันรวมอยู่ในที่เราค่ะเหมือนกับว่าแล้วทำไมเมื่อปี49ถึงออกโฉนดอ่ะที่เราถืออยู่อ่ะมันก็ติดทางศาลนะซึ่งมันไม่ได้รวมทางศาลนะคะ
3: ครับครับผมถามก่อนตอนที่คุณไปซื้อมาตอนนั้นเนี่ยนะก่อนจะปักเสาอะไรที่คุณพูดถึงเนี่ยมีการได้รังวัดสอบเขตไหมก่อนจะซื
14: ้อรังวัดค่ะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่เลยมันเป็นแปลง11ไร่นะคะที่2งานอ่ะเขาก็เลยต้องฉีกออกมาจาก11ไร่ให้เป็น2งานเพื่อที่จะทำการซื้อขายกันเขา
4: ก็มีการทำรังวัดก่อนเนาะใช่ไหม
3: ซึ่งตอนรังวัดตอนนั้นเนี่ยรังวัดตอนนั้นเนี่ยที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยเนื้อที่จริงนะฮะเต็มตามเอกสารถูกต้องไหม
14: ถูกต้องค่ะเพราะว่าหมุดทุกอย่างก็มีอยู่แต่ปัจจุบันอ่ะ
3: ครับเข้าใจละ
14: ที่ค
3: ่
14: ะ
3: นะทีนี้ปัญหาว่าทางสาธารณะเนี่ยนะทางสาธารณะตอนที่คุณซื้อมานั้นเนี่ยก็มีทางสาธารณะอยู่แล้ว
14: ใช่ค
3: ่
14: ะ
3: แล้วก็ทางสาธารณะนั้นเนี่ยต่อมาได้มีการปรับปรุงหรือขยายแนวไหม
14: ไม่มั่นใจอะค่ะว่าปรับปรุงหรือขยายแนวหรือเปล่าแต่ว่า
3: ปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่าทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันกินเข้ามาในที่ของคุณใช่ไหม
14: ทางสาธารณะสภาพทางเดิมอะค่ะมันก็เป็นทางอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ปลูกบ้านอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะมีต้นมะขาม2ต้นซึ่งมันอยู่ก็คือต้นมะขามมันอยู่พร้อมกับทางนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งมันไม่น่าจะขยายกินเนื้อที่ของเราได้ถึง27ตารางคือเนื้อที่เราอ่ะทั้งหมดเลยค่ะเป็นทางสาธารณะไม่มีส่วนไหนที่เป็นทางสาธารณะเลยอะค่ะ
3: ไม่ที่ผมอยากจะถามคุณก็คือว่าตอนที่คุณซื้อมาคุณบอกว่าคุณรังวัดนะแล้วก็ถนนสาธารณะมันก็มีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยพอมีการรังวัดเนี่ยปรากฏว่าทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่คุณ
14: ใช่ค
3: ่
14: ะ
3: ทางสาธารณะเนี่ยมันมีการขยายหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะ
14: ไม่ได้มีการขยายค่ะถ้ามีก็น่าจะแค่นิดเดียวค
3: ่
14: ะ
3: ทีนี้มันเมื่อมันในเมื่อมันไม่มีการขยายเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่คุณซื้อมาปัญหาก็คือว่าแล้วทางสาธารณะในตอนนั้นเนี่ยกับทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาทำให้ทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่ของคุณได้ตั้งเยอะแยะอย่างนี้ตรงนี้นะครับที่มันมีปัญหาแล้วได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่รังวัดหรือเปล่าที่สำนักงานที่ดินเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
14: ก็คือสำนักงานที่ดินคือเขาประมาณว่ามีการคาดเคลื่อนในการรังวัดเมื่อปี49อะค่ะแต่ว่าเมื่อปี2542แปลงใหญ่11ไร่ที่เราเป็นคนแบ่งแยกออกมาเขาเป็นนส3เมื่อปี42นะคะแล้วเขาก็ออกโฉนดซึ่งการรังวัดแล้วก็อะไรเขาเรียกระวางแผนที่ตรงนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อปี42จากนส3เป็นโฉนดนะคะแต่ต่อมาเมื่อปี49ประมาณว่าปี49เราออกโฉนดก็เหมือนกับว่ามีการคาดเคลื่อนโดยไม่ได้ใช้ดาวเทียมยิงค่าพิกัดซึ่งปัจจุบันปี69เขามาแบ่งแยกออกเป็น2แปลงนะคะแปลง11ไร่อ่ะเขาก็มายิงค่าพิกัดปรากฏว่าที่ของเราอ่ะอยู่ในทางสาธารณะจริงๆแล้วอ่ะทางสาธารณะ ที่มีอยู่เดิมอะตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่จริงๆอะเขาน่าจะแบ่งหักออกจากแปลงใหญ่ค่ะที่เขาแบ่งแยกกันสิบเอ็ดไร่อะแต่ว่าดันเอาทางสาธารณะมาหักออกจากสองงานของเรา
3: ครับนะฮะทีนี้ถ้าสภาพของทางสาธารณะตั้งแต่ปี42 49จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่ามันเกิดปัญหาอย่างที่ช่างเขาบอกนะฮะมันเกิดความคลาดเคลื่อนแต่ถ้าทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการขยายนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่อบต.เนี่ยไปขยายทางแล้วปรากฏว่าไปกินเอาที่ดินข้างเคียงเกินแนวเขตเดิม
4: ครับ
3: อันเนี้ยศาลปกครองเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าอบต.ไม่มีสิทธิ
4: ์
3: นะที่จะไปทำทางขยายกว้างขึ้นแม้ว่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน
4: ์ครับ
3: ที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นใช้ร่วมกันก็ตาม
4: ครับ
3: นะไปทำอย่างเนี้ยไม่ได
4: ้
3: นะต้องล้นกลับมาแต่ถ้าเป็นกรณีว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคือตั้งแต่42 49จนถึงปัจจุบันทางเนี่ยมันก็อยู่

0: เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิศักดิ์เนี่ยได้สอบถามว่าทางเนี่ยมันมีอยู่แนวเดิมใช่ไหมไม่ได้โดนขยายเข้ามาใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
1: เพราะถ้าทางเดิมมันมีการขยายแล้วส่วนขยายน่ะมันกินเข้ามาในที่ของเรา
0: อันนี้เราสู้ได้เลย
1: เห็นได้ว่าทางในปัจจุบันเนี่ยนะมันกว้างขึ้นแล้วปัญหาคือล้ำเข้ามาในที่ของเราแล้วเราไม่เคยอุทิศนะต้องย้ำนะ
0: ครับครับ
1: โดยปริยายเลยแต่เราไม่เคยเจงแก่นาเลยนะเราไม่เคยยินยอมต่างๆเลยเขาทำไปโดยพระการ
0: อ
1: ันเนี้ยฟ้องศาลได
0: ้
1: นะ
2: แต่ก็คือมีข้อสังเกตตรงที่ว่าถ้าทางสาธารณะทั้งหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
2: มันอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยคือซึ่งมันมีต้นมะขามนะคะชื่อว่าติดทางสาธารณะแล้วทำไมแปลงข้างเคียงที่ติดกับต้นมะขามฝั่งโน้นอ่ะเขาถึงไม่เขาเรียกเนื้อที่เขายังเดิมยังเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเฉพาะที่ดินของเราอ่ะที่หายไปเท่ากับทางสาธารณะเลยนะคะคือเหมือนกับว่าทางสาธารณะทั้งเส้นและกว้าง3เมตรกว้าง4เมตรเนี่ยก็คือเป็นในพื้นที่เราทั้งหมดเลยอะค่ะ
1: คราวนี้แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในการรังวัดของเจ้าหน้าที่อ่ะตอนแบ่งแยกโฉนดอะไรต่างๆนะผมถึงบอกว่าคือถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏชัดเจนว่าทางสาธารณะไม่มีการขยายนะยังใช้แนวเดิมในอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความประมาทเลินๆของเจ้าพนักงาน
0: ดังนั้นคุณเนื้อละมวลจะต้องทำการฟ้องก
1: ับ
0: ทางสำนักงานที่ดินนั้น
1: ใช่ครับ
0: ว่ามีการรังวัดผิดพลาด
1: ใช่ครับนะ
2: แต่ก็คือเราพอเราไปคุยกับทางที่ดินนะคะว่าเราจะขอคัดค้านการแบ่งแยกของแปลงใหญ่ค่ะที่เขาจะแบ่งแยกเขาจะขอคัดค้านค่ะคืนนี้ทางที่ดินเขาก็บอกว่าถ้าเราขอคัดค้านก็ถือว่าเราอ่ะจะต้องฟ้องครอบครองปรปักษ์เพราะเราถือโฉนดอ่ะมาตั้งแต่ปี49แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ20ปีแล้วที่เราอ่ะในส่วนตรงนั้นส่วนคือส่วนทางแปลงที่เขาขายให้เราอ่ะเขาก็จะต้องฟ้องบุกรุกเพราะว่ามันเป็นบางส่วนที่เราจะต้องรื้อเพราะว่าที่เราเหมือนกับว่าไม่พอสองงานและเราจะต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างออก
1: คืออย่างนี้ครับคุณน้ำมนต์ครับผมว่าเรื่องคุณน้ำมนต์เนี่ยนะครับต้องหาทนายความนะฮะต้องปรึกษาทนายความนะครับในเรื่องนี้นะเพราะว่า
2: แต่คนนี้เราก็ไม่มีทนายคือเราก็ไม่ค่อย
1: เพราะเรื่องนี้มัน
2: มีเงิน
1: ฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวกับทางสาธารณะด้วยทีนี้ปัญหาว่าพอคุณไปร้องเรื่องการครอบครองปรปักษ์เนี่ยครอบครองปรปักษ์เนี่ยคือครอบครองปรปักษ์ในส่วนไหนอ่ะส่วนของทางสาธารณะหรือไปครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของโฉนดแปลงใหญ
0: ่
1: มันมีความซับซ้อนนะครับเรื่องนี้นะฮะแล้วมันจะต้องเอาเอกสารเอาแผนที่เอาผังเอาระวางเนี่ยมากางดูเพราะงั้นเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับต้องหาทนายความนะครับทีนี้ถ้าคุณนรุงมนเองนั้นเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเองต่างคุณน้ำมนต์อยู่สุโขทัยอำเภออะไรครับ
2: คงไกรลาดค่ะ
1: คงไกรลาดผมว่าคุณน้ำมนต์ต้องหาเวลาเข้าไปที่ตัวจังหวัดสุโขทัยนะครับไปที่ศาลนะเพราะว่าที่ศาลนั้นเนี่ยสภาทนายความเรามีทนายความอาสาให้คำปรึกษานะเป็นโต๊ะนั่งอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ไปติดต่อที่นั่นขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วเอาเรื่องเอาราวเนี่ยไปคุยกับท
0: ่
1: านประธานประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสภาทนายความนะครับอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเอาไปหาลือนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใช้บริการของสภาทนายความก็ติดต่อกับท่านประธานนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกต่างๆแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับทางด้านการให้การช่วยเหลือถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะทางคุณนรุมนเองเนี่ยก็จะได้รับทนายความอาสาของสภาทนายความเนี่ยเข้าไปดำเนินการในการฟ้องร้องโดยไม่ต้องเสียค่าทนายความนะครับอันนี
0: ้นะคุณนรมนดำเนินการตามนี้นะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณนรมนเล่ามาเนี่ยมันมีความซับซ้อนเยอะเลยนะฮะแล้วต้องไปพิสูจน์ความจริงกันอีกหลายๆประเด็นเลยแหละนะฮะ
1: แล้วฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาแนะนำเนี่ยปัญหาว่าไปร้องครอบครองปรปักษ์เนี่ยของ
0: ที่สาธารณะหรือของหลวงนะ
1: เพราะถ้าไปห้องครอบครอง
0: ไม่ได้นะ
2: คือ
1: มันผิดประเด็น
2: เขาเหมือนกับว่าให้ครอบครองปรปักษ์ก็คือครอบครองปร

0: ปากในส่วนที่เรากินที่ดินแปลงใหญ่อะค่ะที่เขาจะให้เราเลื้อที่เราให้เลื้อสิ่งปลูกสร้างออกค่ะก็คือจะให้เราครอบครองปากเพราะว่าเราอะเหมือนกับว่าเราอะยึดตามโฉนดเราใช่ไหมคะเพราะโฉนดเราหมุดเราต้องดึง
1: ตรง
2: ผมว่าดีที่สุดนะครับรีบไปเลย
1: รีบไปก่อนรีบไปคุยกับทนายก่อน
2: พรุ่งนี้รีบไปเลยนะครับหาเวลาไปเลยนะครับ
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: ครับ
0: ค่ะได้ครับ
1: ขอบคุณครับคุณประมนครับ
0: คร
1: ับ นะอีกเรื่องนึงครับป้าน้อยรออยู่โทรทัศน์ฮะนำไปซ่อมที่ร้านซ่อมช่างเรียกค่าซ่อม 1,500 บาทป้าน้อยไม่มีตังค์ที่จะไปส่งให้รับคืนไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วแล้วก็ร้านเขาก็ขายไปซะแล้วป้าน้อยอยากทราบว่าทำยังไงป้าน้อยครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โหนี่ไปซ่อมมาตั้งแต่วันไหนฮะเนี่ย
3: เดือนพฤษภาค่ะ
1: พฤษภาแล้วปักแล้ววันนี้เราจะไปไถคืนเหรอฮะหรือจะเอา
3: เขาเราจะไปเอาคืนจะเอาของเราคืนเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมก็จะเอาของเราค
1: ื
3: น
1: แล้วตอนนี้เรามีเงินห้า
3: ซ่อม
1: ตอนนี้เรามีเงิน 1,500 แล้วใช่ไหม
3: รับปากแล้วว่ายังไม่ซ่อมจนกว่าบ้านจะมีเงินไปเขาถึงจะซ่อม
1: ครับ
3: พูดอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาขายไปซะแล้วลูก
2: แล้วเขาขายไปอ่ะเขาแจ้งป้าไหมว่าเขาซ่อมแล้วหรือยังไม่ซ่อมเหมือนกัน
3: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีที่เก็บและทีนี้ป้าก็บอกว่าทำไมไม่บอกล่ะลูกสาวเอ้ยหลานเอ้ยเดินผ่านที่ร้านตลอดเวลาเลยนึกว่าจะคอยตังค์ซ่อมให้เราก็ถึงไม่ไปเอากลับถ้าบอกให้เราไปเอากลับมาเราก็เอากลับมาแล้ว
2: อย่างนี้ป้า
3: ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาให้200
2: ป้าอย่างนี้เดี๋ยวฟัง
3: เลยป้าจะเอาโทรท
2: ั
3: ศน
2: ์ป้าฟังตอนที่ป้าเอาไปซ่อมเนี่ยเขาออกใบรับซ่อมอะไรต่างให้ป้าเป็นหลักฐานมีบ้างไหม
3: ก็ไม่มีหรอกเพราะร้านมันอยู่ใกล้กันลูก
1: ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีหลักฐานการรับของไม่มีการรับซ่อมอะไรเลยปากเปล่านะป้าเนาะ
3: จ
1: ้
3: ะ
2: แล้วโทรทัศน์เครื่องนี้ป้าเคยมีรูปถ่ายของโทรทัศน์เครื่องนี้ไว้มีติดตัวไว้บ้างไหมมีไหม
3: มีค่ะมี
2: คืออย่างนี
1: ้
2: คือด้วยหลักแล้วนะทางกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าร้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอาของเราเนี่ยไปขายนะ
1: ครับ
2: นะโดยอ้างว่าเขาของกองเต็มร้านเลยนะไม่มีที่จะวางละ
1: ครับ
2: เขารับงานมาอันนี้เกะกะเขาเลยเอาไปขาย
1: ครับ
2: เขาไม่มีสิทธิ
1: ์ไม่มีสิทธิ์นะ
2: ไม่มีสิทธิ์นะครับทีนี้ในเมื่อเขาอ่ะไม่ยอมแจ้งเราแล้วเอาไปขายโดยพลการแล้วจะให้เราแค่200เราแค่200แล้วป้าจะเอาเท่าไหร่ตรงเนี้ยสำคัญ
3: อ๋อเขาบอกว่าให้เราซื้อโทรศัพท์เขาเลยเขาเท่าของเราเป๊ะเขาบอกอย่างนี้นะเท่าของเราเป๊ะแล้วก็42นิ้วเท่ากันเลยแล้วเขาก็ซ่อมมาแล้วเขาซ่อมแล้วแต่เขาก็จะขายให้เรา 1,500 ทีนี้ป้าก็ขอต่อป้าคิดว่าดีกว่าเราไม่ได้เน
2: า
3: ะถ้าเราได้มาก็เราก็นึกว่าเสียค่าซ่อมไป 1,500 เนาะทีนี้ป้าก็ขอผ่อนเขาเดือนละ500
2: แล้วเขาว่าไง
3: แต่เขาไม่ยอมลูก
2: คือจริง
3: แล้วเอา 1,000 ก่อนแต่ 1,000 ป้าก็ยังไม่มีเนาะ
2: คือผมเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งป้าด้วยเข้าใจทั้งร้านก็ด้วยคือเขาเองอ่ะเขาก็พยายามหาทางออกให้ป้านะทีนี้ว่า
3: แต่ว่าทีนี้ป้าอยากรู้ว่าถ
2: ้
3: าเรา 1,500 เนี่ยที่เขาทำเขาจะขายให้เรา 1,500 เนี่ยลองซ่อมไม่ได้พูดกันแล้วเนา
2: ะ
3: แล้วเขาบอกว่าโทรทัศน์ที่ขายไปเขาให้200ป้าเรียกสามารถเรียก200ที่เขามาแล้วก็ให้เขาเราจ่ายแค่ 1,300 ได้ไหมลูกอย่างนี
2: ้คือเขาจะขายป้า 1,500 ใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็ป้าจะเรียกเขาเนี่ย200
1: ไม่เขาให้
3: เขาบอกว่าจะให้200
2: คืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้โทรทัศน์เก่าอ่ะ
2: ถ้าเขาจะให้ป้า200นะเขาจะให้ป้า200นี่นะแล้วก็เขาจะขายป้า 1,500 เนี่ยโดยหลักเนี่ยมันถือว่าต่างคนต่างก็มีภาระ
1: เ
2: ขาก็มีภาระให้เรา200เราก็มีภาระต้องให้เขา 1,500 โดยหลักกฎหมายมันสามารถหักกบลบหนี
1: ้ดังนั้น
2: ก็เหลือ 1,300 ที่เราจะต้องให้เขานะ
1: แล้วคุณป้าก็ได้โทรทัศน์
2: ก็ได้โทรทัศน์
1: ที่ซ่อม
2: เครื่อง ที่เขาซ่อมนะแต่ไม่ใช่เครื่องของเราละ
1: แต่เป็นรุ่นเดียวกัน
2: แต่มันไซส์เดียวกันต่างเดียวกันคือโดยหลักเนี่ยมันทำได้นะเพียงแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่ว่า 1,300 อ่ะนะถ้าหักกลบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยป้าจะจ่ายให้เขายังไงแล้วเขาจะยอมรับเงื่อนไขของป้าหรือเปล่า
1: ตกลงกันยังไงอ
2: ่
1: ะตกลงกันยังไงล่ะ
3: ยังไม่พูดรอปรึกษาหนูก่อนนะ
2: คือโดยหลักแล้วนะป้าโดยหลักแล้วเนี่ยนะถ้าเขาอ่ะยินดีที่จะให้ป้า200แล้วก็ป้ายินดีที่จะซื้อโทรทัศน
1: ์
2: ที่เขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่เครื่องของป้าเนี่ยในราคา 1,500 เอามาหักกลบลบกันเนี่ยแล้วเหลือป้าจ่ายให้เขา 1,300 เนี่ยมันทำได้ตามกฎหมายมันทำได้ตามกฎหมายครับนะอันเนี้ยนะผมว่าในเมื่อรู้จักกันแล้วก็เดินผ่าน
1: กัน
2: เน
1: ี่ย
2: ผมว่าลองไปคุยกับเขาดูนะลองไปดูผมไม่อยากจะแนะนำให้ไปถึงตำรวจ
1: ใช่ใช่
3: ม
1: ัน
3: ป้าก็คิดอย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าคุณป้าเนี่ยภาษาของพวกเรานะเจรจากันด้วยดีเออพูดคุยกันด้วยดีเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยจ่ายก่อน
3: ป้าคิดว่าเออเราก็ต่างคนต่างผิดเนาะเขาผิดเราก็ผิดที่ไม่เอา
1: เออแม่น่ารักนะเนี่ย
3: แต่ว่าเขาผิดมากกว่าเราตรงเขาไม่บอกเรา
2: อันนี้แหละครับหมายจริงเลยเดินผ่านหน้าบ้านทุกวัน
1: นะ
2: ไปบอกสักคำบอกอ่ะป้าไม่ซ่อมเขา
3: แล้วเดินผ่านทุกวันนะทำไมไม่มาเอาคืนป้าก็นึกว่า
1: ต่างคนต่างบอกต่างคนต่างบอก
2: ถ้าลองไป
3: บอกว่ารอตังค์ป
2: ้
3: าก็บอกว่าจะซ่อมให้ต่อเมื่อตังค์ป้าไปถึง
2: แล้วใจป้านะครับถ้าเขาหักกลบอย่างนี้ได้ 1,300 อ่ะ
1: โอเค
2: ป้าจะผ่อนเขากี่งวด
3: อ๋อป้าก็ก็จะให้เขา 1,000 ตามที่เขาเรียกร้อง
2: มา
3: อีนั่นก็เอาไว้มีเมื่อไหร่ค่ะ
1: อีก300ค่อยว่ากัน
2: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าป้าลอง
3: ป้ายังไม่ได้คุยเลยนะลูก
1: เอออุ๊ยคุยได้เลยเนี่ยคุณป้าฟังอย่างนี้แล้วเป็นผมเป็นช่างอะผมก็เอานะใช่ไหมอยู่ดีโทรทัศน์เครื่องเนี้ยแล้วค้างอยู่ที่ร้านเขาแล้วไม่มีใครเอาไปใช้อ่ะเขาก็ไม่ได้เงินนะคุณป้าใช่ไหมเอออยู่ที่การเจรจาของเราคุณป้าพูดดีๆแล้วก็เออถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
3: ป้าก็ขอร้องเขาไงบอกว่าสงสารป้าเธอ
2: เ
3: พราะว่าป้าก็เพื่อเอาไว้เพื่อฟังพระฟังอะไรเพราะว่าป้าอยู่คนเดียว
1: เน
3: า
1: ะ
3: อยู่คนเดียวแล้วมันก็มีสภาพที่ว่าเครียดมากลูก
1: ครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะจบ
3: ได้ฟังอะไรไปมั่งป้าก็ดีขึ้น
1: ครับผมว่าเดี๋ยวมันจะจบด้วยดีนะป้านะ
3: เขาก็บอกแต่เขาไม่พูดเลยว่าจะให้200อ่ะทีเนี้ยเอาโทรทัศน์เอา 1,500 เต็มเลย
1: เอา
3: แต่ว่าป้าก็ยังไม่ได้ต่อรอง
1: เออนี่แหละต้องต่อรองนี้แหละต้องต่อรองอันนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เครื่องของเราเออว่างั้นไปนะ
2: ยังไงถ้าป้าไปดำเนินการแล้ว
3: ป้าคิดว่าอย่างนี้นะลูก
2: ครับ
3: แต่ป้าคิดว่าถ้าป้าจะไปเอาเครื่องนี้ป้าต้องให้เวลาต้องให้เวลาป้า3เดือนเอามาดู3เดือนถ้าเสียป้าจะไปซ่อมฟร
2: ีต้องคุยก็ดูครับป้า
1: ต้องคุยต้องคุยนะป้าน้อยนะนะ
2: ถ้าไปดำเนินการยังไงแล้ว
3: บอก
1: ดีมาก
2: ขอบคุณมากเลยว่าส่งคุณข่าว
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ไม่ใช่เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวป้าโทรบอก
1: ได้จ้าได้จ้าได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: น่ารักมาก
1: น่ารักน่ารักน่ารักนะครับพอฟังแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันนะอาจารย์นะครับจริงๆก็อยากจะพูดจะคุยกันอะไรแต่ว่าจะขอปรึกษาทนายก่อนถ้าได้ผมจะมีคำแนะนำให้สุดท้ายเราก็คือต้องพูดคุยนั่นแหละ
2: ใช่ครับดีที่สุดฮะ
1: นะแล้วมันมูลค่าแค่ 1,500 เองมันพูดคุยกันได้คุณป้าเนาะค่อยๆผ่อนไปก็ได้ถ้าเผื่อยังไม่มีเงินก้อนเอา 1,000 ส่งมาให้เขาก่อน
2: เพราะเดินผ่านหน้าร้านกันทุกวัน
1: เนี่ยผมชอบคำเนี้ยคุณป้าบอกว่าขายทำไมไม่บอกฉันล่ะคนซ่อมก็บอกอ้าวแล้วป้าทำไมไม่เอาคืนล่ะ ต่างคนต่างมีเงื่อนไขแม่เสียดายเวลาครับยังเรายังมีเรื่องของมรดกความที่ยังติดค้ากันอยู่นะอาจารย
2: ์
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแต่ว่าเรื่อง2เรื่องเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแล้วให้เขาได้เข้าใจและคลายความกังวลไปบ้างแล้วนะอาจารย์นะนะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะที่ติดตามวันนี้มาณ เวลานี้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณวิศักดิ์ชดวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ผมครับ
1: แล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทนายอาสาแต่ว่าถ้าพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบตลอดทั้งรายการเลยนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรและอาจารย์ชดวิศักดิ์ชดวันิชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ทุกปัญหาท ุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Guest Tech 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน Guest Tech 2026ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนันเพลงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าครับพบกับผมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลานี้แหละครับหลังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงเวลา18นาฬิกาครับเรากลับมาพบกันพร้อมกับเรื่องเล่าดีๆจากปลายปากกาของนักเขียนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราก็ยังคงนำเสนอหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับมีหลายตอนมากนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลย

เรื่องของชะตากรรมเคยมีผู้เล่าและผู้เขียนกันมาแล้วโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีผู้วิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำนายทายทักผ่านสายตาของข้าพเจ้ามาแล้วหลายต่อหลายเรื่องข้าพเจ้าก็เพียงแต่ให้ความสนใจว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเชื่อเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่จะยอมรับนับถือและเชื่อถือสิ่งสุดวิสัยที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองนั้นยากนักแทบจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อวิชาไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดูฤกษ์ยามเมื่อมีผู้เล่าก็เออครับไปตามเรื่องเพื่อมิให้เป็นที่ขัดใจของผู้อื่นเท่านั้นแต่ในกรณีของเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาบรรยายสู่ท่านทั้งหลายต่อไปนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าไม่กังวลใจเลยว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเชื่อเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายนี้หรือไม่เพราะความรู้สึกเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาก่อนแล้วหากว่าเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้จะมีประโยชน์ในทางคติธรรมและสาระพอที่จะทำให้เกิดความเมตตาความกรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ในโลกเดียวพบเดียวกันกับท่านผู้อ่านผู้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่อดีตชะตากรรมของข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขให้ชีวิตอันคับแค้นของผู้ร่วมกันในโลกนี้ได้บ้างนอกไปจากที่ข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญมาแล้วดังที่ข้าพเจ้าจะขอดำเนินเรื่องต่อไปนี้

ก่อนที่มหาสงครามเอเชียบูรพาอันมีกองทัพซามูไรจะระเบิดขึ้นไม่นานนักเช้าวันหนึ่งขณะที่บรรยากาศทางการเมืองอันตึงเครียดในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่อย่างสนใจวิทยุก็ส่งเสียงตลอดเวลาให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านผู้รุกรานภรรยาของข้าพเจ้าเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้กระทำกิจวัตรในการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรทุกเช้าแล้วก็ตรงมาหาที่เก้าอี้นอนที่ข้าพเจ้ากำลังสำราญอารมณ์อยู่เอ่ยขึ้นอย่างอาการตื่นเต้นว่าคุณคะคุณทราบไหมคะว่ายายแปลกกับตามีคนเฝ้าสวนที่อยู่หลังบ้านเรานี้มีโชคถูกรางวัลสลากลอตเตอรี่ที่หนึ่งค่ะข้าพเจ้าได้ฟังก็ตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือพิมพ์ว่าก็ดีแล้วนี่เป็นโชคของแกภรรยาของข้าพเจ้ามีกิริยากระสับกระส่ายที่เห็นข้าพเจ้าไม่มีอาการตื่นเต้นอย่างที่เธอคาดหวังเพราะข้าพเจ้ามัวไปสนใจเรื่องสงครามทางยุโรปและข่าวทางเอเชียกำลังจะก่อความไม่สงบแล้วเธอก็พยายามพูดต่อไปอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นสิคะเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่กฎธรรมชาติของคนที่มีโชคดีคนใดคนหนึ่งต้องมีโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งแต่ละงวดในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทุกเดือนข้าพเจ้ายังเพ่งสายตาอยู่กับหนังสือพิมพ์ต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะภรรยาของข้าพเจ้าพยายามดำเนินเรื่องให้ข้าพเจ้ามาสนใจต่อไปเขาว่ามีอาจารย์ประขาวผู้หนึ่งมาจากเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือมาพักอยู่ที่กุฏิของท่านมหาที่เราใส่บาตรท่านทุกวันนี้แหละท่านดูดวงชะตาให้ยายแปลกและตามีได้แปลกไปที่วัดเมื่อวันพระก่อนนี้ไปบ่นกับท่านอาจารย์ว่ามีความขัดสนอยากจนเหลือเกินท่านก็เลยกรุณาตรวจดวงชะตาให้ท่านทำนายว่าต่อไปอีก7วันนี้จะมีลาภใหญ่บังเกิดขึ้นแก่2ผัวเมียแถมยังรับรองอย่างมั่นคงว่าจะมีลาภแน่ๆแล้วคุณก็ดูสิคะพอครบ7วันจริงๆ2ผัวเมียก็ได้ลาภอย่างที่ท่านอาจารย์ประขาวรับรองเป็นลาภใหญ่รางวัลที่1ซะด้วยแล้วเธอก็จ้องมองดูข้าพเจ้าเมื่อกล่าวจบว่าจะมีความสนใจขึ้นมาบ้างหรือยังข้าพเจ้าพอจะเดาความคิดของเธอได้ว่าเธอพยายามจูงใจให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในการเชื่อคำพยากรณ์คำทำนายโชคชะตาข้าพเจ้าจึงเสริมเพื่อให้ขบขันไม่ให้เป็นที่ขัดใจเธอว่าก็ดีทายแม่นดีน่าจะไปหาที่นั่งตามใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงคงจะรวยแน่ๆแต่ภรรยาของข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่ต่อคำพูดของข้าพเจ้ากลับอ้อนวอนว่าคุณขาดิฉันอยากจะขอให้คุณพาไปพบท่านอาจารย์ประขาวค่ะหมู่นี้ดิฉันมีความรู้สึกไม่ใคร่จะสบายใจเลยนอนหลับก็ฝันไม่สู้ดีบ่อยๆค่ะเธออย่าไปเอานิยมนิยายอะไรกับเรื่องความฝันนักเลยมันจะทำให้เกิดความกลุ้มใจเปล่าๆคนเราถ้านอนมากก็ฝันมากนอนน้อยก็ฝันน้อยข้าพเจ้าปลอบโยนให้เธอคลายความหงุดหงิดใจแต่ไม่เป็นผลเธอกลับรบเร้าวิงวอนข้าพเจ้าให้ไปตรวจดวงชะตาเพื่อให้เป็นที่แน่ใจและเพื่อเธอจะได้คลายความข้องใจในความฝันต่อไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาทั้งที่ในใจข้าพเจ้ายังยืนยันมติเดิมคือไม่เลื่อมใสอยู่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ชวนกันไปหาอาจารย์ประขาวที่วัดข้างบ้านท่านพักอยู่ที่กุฏิท่านมหาพระมหาองค์นี้มีความคุ้นเคยกับทางครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างดีเมื่อเราไปถึงณที่นั้นท่านอาจารย์ไม่อยู่ทราบว่ามีผู้มารับไปพบปะกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเป็นผู้ใดข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจสอบถามกลับเริ่มสนใจกับผู้คนจำนวนมากหลายที่กำลังชุมนุมรอท่านอาจารย์ประขาวอยู่นั้นข้าพเจ้าคเนว่าคงเป็นเพราะกิตติศัพท์ของการทำนายอันแม่นยำของท่านที่มีอำนาจดึงดูดความสนใจของประชาชนที่ทราบข่าวทั่วไปข้าพเจ้ายังนึกวาดภาพบุคลิกของท่านอาจารย์ประขาวไว้ในความรู้สึกก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงว่าคงมีอายุย่างเข้าวัยชรานุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้ายันกายและมีลูกประคำที่คอท่องบนพระเวทมนต์ตามธรรมดาของประขาวหรือพวกโยคีฤาษีไพรเมื่อเราผ่านเวลาไปด้วยการสนทนาในเรื่องต่างๆกับท่านมหาสักพักใหญ่ท่านอาจารย์ประขาวก็กลับมาท่านมหาก็แนะนำให้เราได้ทำการคารวะเป็นที่รู้จักกันข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังที่ได้คาดคะเนรูปร่างลักษณะของท่านอาจารย์ประขาวผิดไปหมดความจริงปรากฏว่า
ยังไม่แก่เกินไปร่างของท่านอาจารย์มีสัดส่วนสันทัดมีท่าทีสง่าหน้ายำเกรงดวงหน้ามีแววยิ้มแย้มละมุนละไมบริสุทธิ์ปราศจากลักษณะที่เคลือบแฝงด้วยเล่ห์ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากแววตาดูเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เปิดเผยเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกเย็นตาเย็นจิตแก่ผู้ที่ได้วิสาสะด้วยข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาบ้างดีกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบตัวท่านอาจารย์ในเวลานั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็เริ่มวิสาสะกับท่านอาจารย์โดยทันทีในขณะเดียวกันกับผู้อื่นที่มารอคอยอยู่ก่อนหน้าที่เราจะมาถึงก็พากันเข้ามาขอเครื่องรางของขลังต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลเมื่อได้แล้วก็ค่อยๆพากันทยอยกลับจนเหลือเราเท่านั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ทำนายดวงชะตาของเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวทักท้วงว่าประการใดท่านอาจารย์นั่งพับเพียบประนมมือหลับตาสักครู่แล้วลืมตาขึ้นกล่าวว่าสามีของคุณนายมีความรู้สึกไม่สู้สนใจพอใจนักในการที่จะให้ตรวจทำนายทักดวงชะตาข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นในใจทันทีที่ได้ยินกล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าก็ไม่ได้แสดงทีท่าอย่างไรที่จะให้ผู้อื่นได้ทราบว่าข้าพเจ้ามีความไม่พอใจท่านอาจารย์กลับทายความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องตรงเพ่งทีเดียวอีกใจหนึ่งยังไม่ยอมจำนนคิดไปว่าท่านอาจจะมีสายตาอันละเอียดไวพอที่จะจับพิรุษในดวงตาหรือกิริยาผิดแปลกบางประการได้จึงสามารถที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่ก็ได้ยินเสียงภรรยาข้าพเจ้ายืนยันกับท่านอาจารย์ต่อไปว่าดิฉันได้ตกลงกันแล้วว่าจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาทำนายให้ขออย่าให้เสียความตั้งใจเลยนะคะท่านท่านอาจารย์ประขาวก็เริ่มหลับตานิ่งสักครู่แล้วก็ลืมตาอากัปกิริยาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาแห่งความยุ่งยากบ่งถึงความหนักใจฉายเด่นออกมาจากดวงตาทั้งสองของท่านอาจารย์แล้วก็ค่อยๆพูดช้าๆด้วยอาการตรีตรองอย่างหนักใจว่าความสัตย์จริงฉันไม่ใครอยากจะทำนายดวงชะตาของคุณผู้ชายในลักษณะอย่างนี้เพราะต่อแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้าจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดกับตัวสามีของคุณนายมันเข้าขั้นร้ายแรงและฉันเองก็ไม่สมัครใจบอกตรงๆเพราะทำให้ไม่สบายใจเกิดขวัญเสียได้แต่ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นปกติดีอย่างไรก็ดีในรอบปีต่อไปนี้แหละจะร้ายแรง

ข้าพเจ้าฟังแล้วอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดแจ้งมาให้ชัดเจนเถิดครับเรื่องที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นขนาดไหนผมมีความอดทนที่จะฟังได้ทั้งนั้นจิตใจผมเข้มแข็งมากพอครับท่านอาจารย์ปัดขาวนั่งคิดอยู่สักครู่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะไม่อาจตัดสินใจอะไรลงไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วก็กล่าวว่าดวงชะตาของคุณนั้นบ่งว่าจะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งทันทีโดยปกติข้าพเจ้ามีอารมณ์เย็นไม่เคยสะดุ้งกลัวภัยอันตรายหรือเหตุร้ายใดๆที่เกิดกับตัวข้าพเจ้ามาก่อนนี้เลยและในเมื่อได้ฟังการทำนายโชคชะตาครั้งนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าพเจ้านี้จะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติทั้งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ร่ำรวยนักแต่ก็ไม่ยากจนแร้นแค้นอะไรยังมีภรรยาที่รักเคารพข้าพเจ้าเป็นห่วงข้าพเจ้าดุจดังเทพของเธอฉะนั้นเมื่อมีผู้รักและห่วงใยเช่นนี้แล้วยายจะมาบอกให้ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าจะต้องตายและตายอย่างผีไม่มีญาติภรรยาของข้าพเจ้ามีท่าทางกระวนกระวายใจแสดงว่ามีทุกข์หนักอยู่ภายในใจเมื่อฟังคำพยากรณ์ของท่านอาจารย์ปัดขาวอย่างตรงไปตรงมารีบถามขึ้นทันทีว่าท่านอาจารย์มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์เพื่อผ่อนให้เป็นเบากลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดีบ้างคะได้โปรดกรุณาด้วยค่ะท่านอาจารย์ปัดขาวอธิบายว่าการสะเดาะเคราะห์เป็นเพียงการช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับนั้นคงจะไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหวังนักเรื่องที่ผู้อื่นจะช่วยได้ยากนักทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามดวงชะตาของกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วบางคนอ้างว่าเคยทำกรรมดีตลอดมาแต่เหตุไฉนจึงได้รับแต่ชะตากรรมความลำบากยากแค้นเรื่องนี้กรรมเก่าที่เคยสร้างแต่ปางก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ได้กว่าจะหมดกรรมเก่าหรือวิบากกรรมแล้วก็ผ่านกรรมดีบางคนที่ได้ผ่านกรรมดีแล้วก็ผ่านวิบากกรรมดวงชะตานี้เส้นทางเดินถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดกับทางเดินของชีวิตเราจะเดินผ่านทางราบเรียบตลอดชีวิตเหมือนเราเดินผ่านสวนดอกไม้อันสวยงามน่าชมนั้นไม่ได้การเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อเราเดินพ้นจากสิ่งที่ราบรื่นแล้วก็อาจจะถึงที่ทุรกันดารตลอดไปบางทีท่านก็ผ่านทางดีและร้ายเป็นระยะไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคืออวสานแห่งชีวิตจะทุกข์จะสุขเป็นการทำของเราเองเราประกอบกรรมชั่วก็ต้องทุกข์ยากลำบากเราประกอบกรรมดีเราก็ย่อมได้รับความสุขความสบายทางเดินเส้นชะตาชีวิตกับทางเดินของชีวิตก็ไม่ผิดกันจะเปรียบได้ก็เหมือนกลางวันและกลางคืนเท่านั้นเส้นชะตาชีวิตเกิดจากอดีตนั้นเปรียบเหมือนกลางคืนซึ่งเราไม่รู้ว่าเคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วมากน้อยเท่าใดการเดินผ่านตำบลต่างๆนั้นเปรียบเหมือนกลางวันเป็นปัจจุบันในชาตินี้เราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่เราการจะช่วยให้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีเราต้องพึ่งตัวเราเองการแก้ไขก็อยู่ที่ใจเราเป็นใหญ่เราจะสร้างสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ใจเราตอนนี้อาจารย์ปะขาวก็หัวเราะสีหน้าเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มเหมือนกับตอนต้นแล้วกล่าวต่อไปว่าสำหรับคุณนายอีกสัก6เดือนก็จะเสียคนเก่าแก่ต่อไปจะเสียทรัพย์สินระยะติดต่อกันข้าพเจ้ารับฟังไว้โดยไม่สนใจว่าจะจริงจังอะไรนักหลังจากข้าพเจ้ากับภรรยาได้ไปหาอาจารย์ปะขาวแล้วอาจารย์ปะขาวก็เดินทางกลับไปจังหวัดภาคเหนือต่อจากนั้นมาประมาณ6เดือนนายบัวคนขับรถซึ่งเป็นคนอยู่มาเก่าแก่ก็ป่วยลงขั้นแรกเป็นไข้ธรรมดาข้าพเจ้าได้พยายามรักษาพอเกือบจะหายก็มีโรคปอดบวมเข้ามาแทรกเหลือกำลังที่นายแพทย์จะเยียวยาต่อไปหลังจากนั้นก็ถึงแก่กรรมลงข้าพเจ้าและภรรยารู้สึกมีความเสียดายอาลัยคนเก่าที่มีอายุมากแต่ซื่อสัตย์สุจริตหาไม่ได้ง่ายเราจึงเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้จัดการชาปนกิจให้เรียบร้อยข้าพเจ้านึกถึงคำทำนายของอาจารย์ปะขาวเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว1ข้อ
เป็นปฐมแห่งการต้องยอมจำนนต่อคำพยากรณ์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลพิสูจน์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเป็นการบังเอิญ

่อคนรถเก่าถึงแก่กรรมแล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้คนใหม่คนหนึ่งชื่อเชิดเป็นคนหนุ่มและแข็งแรงดีอยู่ทำงานได้ 2-3 เดือนเครื่องเพชรและเครื่องทองซึ่งเป็นของภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นโดยเผลอเรอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อเอาออกมาแล้วได้ลืมเอาไปเก็บเข้าที่ขโมยจึงยกเอาไปทั้งหีบเหล็กซึ่งไม่ใหญ่นักเราสงสัยคนในบ้านแต่คนเคยอยู่ในบ้านนั้นล้วนแต่เป็นคนซื่อและเก่าแก่ทั้งสิ้นไม่เคยมีอะไรหายมาก่อนจึงทำให้ไม่ระวังจะมีก็แต่นายเชิดคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ใหม่ไม่มีใครรู้ประวัติหัวนอนปลายตีนนอกจากเป็นคนคุ้นเคยชอบพอกันกับคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและภรรยาคนขับรถเก่าเป็นผู้แนะนำมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าใดนักคล้ายกับรู้ตัวว่าจะต้องถูกโจรกรรมตามคำพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าเธอพูดว่าของเหล่านี้เป็นของนอกกายไม่ค่อยเสียดายเท่าใดเพราะท่านอาจารย์ประขาวได้ทายไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบัดนี้เรื่องอะไรก็เป็นจริงขึ้นแล้ว2ประการจึงเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าและคิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแน่ๆหลังจากมีการไต่สวนเรื่องของหายแล้วไม่กี่วันเนเชอร์คนขับรถใหม่ของเราก็หายไปโดยไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีใครรู้จักที่อยู่บ้านช่องของเขาเลยข้าพเจ้าจึงต้องขับรถเองภรรยาของข้าพเจ้าทัดทานไม่ยอมให้ออกจากบ้านบ่อยนักเพราะยังจำคำทำนายของอาจารย์ปัดขาวได้อย่างฝังใจทำให้หวาดระแวงเป็นห่วงอยู่เสมอ

0: วันหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปทางถนนสายหนึ่งในกรุงเทพบังเอิญมองไปข้างหน้ารถเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล่นอยู่ในระยะไกลพอจะมองเห็นได้ฉลับหลบรถสามล้อแล้วชนเอาแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งกำลังหาบของอยู่ที่ข้างถนนแม่ค้านั้นล้มลงหาบและไม้คานกระเด็นและของหกกระจัดกระจายรถคันนั้นไม่ได้หยุดลงช่วยกลับแล่นหนีไปเป็นการกระทำของคนขับรถที่เลวที่สุดเจ้าหน้าที่การจราจรก็ไม่ค่อยเข้มงวดนักเพราะในพระนครยังมีรถน้อยไปประคองแกลุกขึ้นเห็นว่าแกไม่ได้บาดเจ็บมากนักเพราะรถเพียงแต่ชนหาบเฉี่ยวไปเท่านั้นนับว่าเป็นบุญของแกมากมีบางคนช่วยเก็บหาบไว้ข้างถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางรถเผอิญขณะนั้นไม่มีตำรวจรถคันนั้นจึงลอยนวลไปได้อย่างสบายข้าพเจ้าพยุงแกไปข้างถนนและช่วยเก็บเศษสตางค์ที่ตกเรี่ยราดมามอบให้ขนมหกเกลื่อนถนนนั้นมีทั้งขนมตาลข้าวเหนียวสังขยาขนมใส่ไส้และขนมกล้วยเข้าใจว่าแกจะเข้าไปขายบริเวณโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งในแถวนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสงสารแกมากเพราะเห็นแกมีอายุมากคะเนไม่ต่ำกว่า60เป็นวัยที่ไม่น่าจะมาหาเร่ขายของเลยควรจะอยู่เฝ้าบ้านเรือนคอยดูลูกหลานมากกว่าจึงถามว่ายายเจ็บมากหรือเปล่าเพราะเห็นเสื้อผ้าแกขาดแกตอบว่าไม่มากหรอกคุณรู้สึกแขนขาถลอกแสบๆขัดยอกนิดหน่อยยายอยู่ที่ไหนฉันจะพาไปส่งบ้านให้แกจึงบอกที่อยู่ของแกให้ทราบข้าพเจ้าชวนให้แกนั่งรถจะพาไปส่งถึงบ้านแกอิดเอื้อนอยู่สักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงหอบหาบไม้คานและข้าวของที่เหลือยังไม่เสียหายใส่ในกระจาดแล้วยกขึ้นรถแกยกมือขึ้นไหว้ข้าพเจ้าแล้วร้องว่าโอ้ยทำไมคุณจึงใจดีอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นคนชนอีฉันเลยคุณกลับช่วยเหลืออีฉันส่วนคนชนอีฉันนั้นมันหลบหนีไปแต่อีฉันไม่โกรธมันหรอกมันเป็นบาปเคราะห์ของอีฉันเองทำยังไงได้คนเรามีเคราะห์แล้วก็หนีเคราะห์ไม่พ้นข้าพเจ้าได้ยินถึงกับสะดุ้งในคำพูดที่แกบอกว่าบาปกับเคราะห์นั้นหนีกันไม่พ้นแน่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ประขาวแล้วก็มานึกถึงตัวเองคิดคำหนึ่งว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายจะขอทำความดีการสร้างความดีเท่านั้นจะทำให้จิตใจของเราสบายข้าพเจ้าถามว่าอย่าให้แกแล้วทำไมถึงได้มาหาของขายอย่างนี้ล่ะลูกหลานยายไม่มีหรือลูกหลานมีเหมือนกันละคุณอีฉันอยู่กับลูกสะใภ้กับหลานๆอีก3คนลูกสะใภ้กำลังเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้านก่อนส่งบ้านก็พาไปแวะคลินิกซึ่งมีหมอชอบพอกับข้าพเจ้าเพื่อให้ใส่ยาแดงที่บาดแผลเล็กๆน้อยๆแล้วพาแกไปส่งตามตำบลบ้านที่แกอยู่จอดรถที่ปากซอยแคบๆพยุงแกลงมาจากรถชาวบ้านแถวนั้นถามกันเซ็งแซ่ว่ายายเป็นอะไรแล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่าแกเป็นอะไรกับคุณคุณเป็นคนขับรถชนแกหรอยังไม่ทันจะตอบหญิงชราแม่ค้าก็ตอบเองว่าโอ้ยคุณแกไม่ได้ชนฉันหรอกคันอื่นมันชนแล้วหนีไปคุณแกเป็นคนช่วยเหลือฉันต่างหากข้าพเจ้าเปิดประตูหลังหยิบคานสาแหลกไม้คานขึ้นมาทันใดนั้นชาวบ้านที่มามุงดูก็ยกหาบตามแม่ค้าชรามีชาวบ้านคนหนึ่งช่วยพยุงแกไปข้าพเจ้าเดินตามไปพอหมดระยะถนนเล็กๆแล้วก็เป็นสะพานไม้สองแผ่นข้างล่างมีน้ำดำเหมือนหมึกซึ่งเต็มไปด้วยลูกน้ำเป็นแหล่งเพาะยุงมองดูสองข้างทางแล้วหาที่สะอาดเจริญตาไม่ได้เลยตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยเดินตามตรอกซอยเหล่านี้เลยเมื่อมาเห็นสภาพนี้แล้วรู้สึกสมเพชคนที่อยู่ในซอยนี้มากเพราะมีทั้งเศษและกากอาหารที่ส่งกลิ่นชวนจะอาเจียนออกมาสักครู่หนึ่งก็ถึงบ้านแม่ค้าชราร้องเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องข้าพเจ้ามาดูสภาพของกลุ่มชนหมู่หนึ่งซึ่งเรียกกันว่าคนในประเภทหาเช้ากินค่ำจึงไม่ได้ยินเสียงเด็กๆในซอยนั้นร้องทักตามยายแม่ค้าคนนั้นมาตลอดทางข้าพเจ้าเดินตามเข้าไปในห้องแถวมองดูรอบๆตัวรู้สึกว่าไม่มีสิ่งของใดมีค่าเลยมีลังไม้ที่ใช้ใส่ปิ๊บน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าซตั้งอยู่สองใบยายแม่ค้าลากเอามาแล้วก็เอาผ้าปัดฝุ่นละอองฝุ่นแล้วก็เชิญให้นั่งข้าพเจ้านั่งลงโดยไม่นึกรังเกียจหรือกลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนสายตาเหลือบไปพบหญิงคนหนึ่งนอนห่มผ้าเก่าตลบมุ้งซึ่งไม่สู้สะอาดตานักแสดงว่าไม่สบาย ข้างตัวมีกรงบดยาและมีแก้วน้ำซึ่งมีดอกมะลิลอยอยู่ดูหญิงคนนั้นคเนอายุคงไม่เกิน30แต่ไม่แน่ใจเพราะคนกำลังป่วยอยู่อาจจะดูแก่กว่าอายุจริงก็ได้เมื่อเห็นสภาพเช่นนั้นทำให้เกิดความสงสารยิ่งนักคิดว่าชะตาชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเศร้าใจมองเห็นข้างๆตัวคนป่วยมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ3ขวบและเด็กชาย2คนเด็กหญิงนั้นต้องเป็นน้องไว้จุกเด็กชาย2คนคงเป็นพี่คนโตอายุคงไม่เกิน9ขวบไม่นุ่งผ้ากำลังนั่งเล่นกระป๋องนมชนิดแขวนอยู่ตามร้านกาแฟส่วนน้องสาวมีผ้าขาวผ้าเย็บเป็นสรงนุ่งคนกลางนั้นอายุประมาณ4ขวบไม่นุ่งผ้าหญิงชราแม่ค้าไล่ให้ไปนุ่งผ้าแล้วให้มาไหว้ข้าพเจ้าทั้ง3คนหญิงที่กำลังนอนอยู่เห็นข้าพเจ้าเข้าไปนั่งพยายามจะลุกขึ้นข้าพเจ้าห้ามไว้เพราะเห็นผิวหน้าคล้ำด้วยพิษไข้หญิงชราบอกว่านี่ค่ะคุณลูกสะใภ้อีสฉันมันเป็นไข้มาหลายวันแล้วนี่ก่อนหลานทั้ง3คนนี่แหละค่ะไม่ทราบว่าจะทำอะไรเลี้ยงก็ต้องรับขนมเข้าไปขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งล่ะคุณธรรมดาแกก็ไปขายขนมแต่แกป่วยดิฉันก็ต้องไปขายแทนถ้าหยุดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อกินเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าถามว่าลูกชายทำงานอะไรแกบอกว่าเดิมมันขับรถแหละคุณนี่มันหายหัวไปหลายเดือนแล้วบางก็ว่ามันไปอยู่บางกะปิบางคนก็บอกว่ามันติดตารางมันอยู่เหมือนไม่อยู่เพราะมันไม่เคยหยิบยื่นเงินให้ใช้เลยข้าพเจ้าถามถึงลูกสะใภ้เป็นไข้ไปหาหมอรักษาหรือเปล่าแกตอบว่าเปล่าค่ะคุณเจ้าขาจะไปหาหมอที่ไหนและจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาจะไปโรงพยาบาลหรือคนไข้ก่อนแน่นกว่าจะได้ตรวจก็ครึ่งวันค่อนวันอีฉันเลยรักษาเอาเองตามมีตามเกิดเอายาหอมบ้างยาเขียวบ้างพอระงับได้จนกว่าจะหายคนจนนี่คุณจะกินเข้าไปก่อนลำบากอยู่แล้วมันหลายปากหลายท้องรักษากันไปตามบุญตามกรรมมองดูแล้วอดสังเวชใจไม่ได้ข้าพเจ้านั้นมีพอจะช่วยเหลือแกได้บ้างจึงอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้และภายหลังข้าพเจ้าได้ทราบว่าแกชื่อโฉมลูกสะใภ้ชื่อชมชื่นข้าพเจ้าจึงบอกกับยายโฉมว่ายายฉันจะช่วยหาหมอรักษาให้ส่วนค่าหยุกยาค่ารักษาเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันสงสารยายและฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนประเดี๋ยวฉันจะให้หมอมารักษาลูกสะใภ้ของยายข้าพเจ้าพูดพลางหยิบเงินจำนวนหนึ่งให้แกนี่ยายฉันมอบเงินนี้ไว้ให้ใช้ก่อนนะรับเอาไว้เถิดแล้วฉันจะช่วยเหลือต่อไปอีกให้ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆซื้ออาหารดีๆให้ลูกสะใภ้แล้วข้าพเจ้าก็ลุกมาโดยไม่ต้องการจะรับการขอบใจจากแกถึงกระนั้นหญิงชราก็รีบกอดขาข้าพเจ้าน้ำตาไหลพูดออกมาอย่างเสียงสะอื้นให
1: ้โอ้พ่อคุณพระมาโปรดยายแล้วยายดีใจจนพูดไม่ออกท่านให้เงินยายมากมายอย่างนี้ยายขายขนมตั้งกี่ปีก็เก็บไม่ได้วันนี้ยายนึกว่าจะอดแล้วขายขนมก็ขาดทุนข้าวสารก็ไม่มีค่าเช่าก็ยังไม่ได้ให้เขาเหมือนกับฝันไปค่ะ
0: ความจริงเงินที่ข้าพเจ้าให้นั้นไม่มากมายสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับคนจนอย่างหญิงชราผู้นี้ข้าวสารก็ไม่มีฐานและอะไรๆ อีกหลายอย่างแกยังไม่มีจึงเห็นเป็นของมากมายและมีค่ายิ่งแกพร่ำบ่นถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปตามนายแพทย์ที่เป็นเพื่อนแล้วนำไปดูอาการของลูกสะใภ้ยายโฉมเมื่อหมอตรวจเรียบร้อยก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียจัดการให้ยาและฉีดยาเสร็จดูหมอรู้สึกงงเหมือนกันไม่คาดว่าข้าพเจ้าจะพามารักษาคนไข้ในบ้านสับปะรังเคเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้เข้าใจหมอจึงรู้สึกโมทนาในความมีใจกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ข้าพเจ้ากระทำไปวันนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความอิ่มเอมสบายใจเล่าเรื่องให้ภรรยาฟังเธอก็พลอยแสดงความยินดีด้วยต่อมาข้าพเจ้าพยายามช่วยเหลือยายโฉมตามมีตามเกิดเท่าที่สามารถจะช่วยได้โดยไม่ได้ทอดทิ้งนานๆข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งสภาพของเด็กก็มีเสื้อผ้าสวมใส่ดีขึ้นบ้านช่องก็ดูจัดเรียบร้อยมีของใช้ที่จำเป็นมากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าอิ่มเอมใจและพอใจในการช่วยเหลือครั้งนี้มากส่วนลูกสะใภ้นั้นเมื่อหายเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่กับบ้านออกค้าขายเล็กๆน้อยๆตามอาชีพเดิมเป็นการช่วยเหลือให้ยายโฉมได้หยุดพักอยู่กับบ้านได้

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับ10ปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประ

ขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่าเมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจก็เลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมสำหรับสัปดาห์นี้เราเสนอตอนชะตากรรมครับยังไม่จบนะครับติดตามชะตากรรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็

จะเป็นตอนจบแล้วล่ะนะครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าชะตากรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีสามีภรรยาแต่ไม่มีบุตรครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะตายอย่างผีไม่มีญาติจริงหรือไม่ตามที่อาจารย์ประขาวได้ทำนายเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำนายไว้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับสุดท้ายฝ่ายสามีก็ทำความดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆคำตอบก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับตอนจบในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่กฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมนะครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสัปดาห์หน้าผมมีกระพงนพสกุลจะนำรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาให้ฟังกันใหม่นะครับโดยยังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลและผู้ที่จะนำเสนอก็คือคุณชัยศิลป์ขนคล่องวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมูบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูทีว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับparity ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
11: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
12: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่กันในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
11: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิทเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
13: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชธและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชธกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมนุมผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสด ทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนน ขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 5:00 นบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
17: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันในวันจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเราก็ยังฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานอยู่นะครับสำหรับเล่มนี้นะฮะก็ท่านผู้ฟังสอบถามกันว่าเรื่องนี้เล่มนี้ใกล้จะจบหรือยังนะครับผมดูแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าน่าจะจบสัปดาห์นี้ใช่ไหมประมาณ2 สัปดาห์ก็ดูแล้วน่าจะต่อไปอีกได้นะฮะน่าจะต่อไปอีกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าผู้ฟังมีหนังสือเล่มไหนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เรานำมาเสนอเนี่ยนะครับมีชื่อหนังสือเล่มนั้นแล้วหรือว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องสั้นประเภทไหนนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ต้องรอให้เล่มนี้จบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกมาเร็วเนี่ยทีมงานเขาก็สามารถที่จะจัดเตรียมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของชุมชนเกมนะครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะว่าชุมชนเกมเนี่ยนะฮะมีให้เล่นผ่านทางเว็บไซต์นะฮะต้องเข้าไปทางเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้ถ้าคนที่เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้ว เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายนะในการที่เอาเกมนี่แหละนะครับมาสร้างแรงจูงใจนะครับให้บรรดาผู้ที่อยากเล่นเนี่ยได้ฝึกฝนในเรื่องของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับเกมต่างๆนี่ยังเป็นเกมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นบนมือถืออยู่นะครับก็ต้องพยายามใช้ทักษะพยายามฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเกมอีกบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มีการผลิตออกมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนที่เขาผลิตพัฒนาแล้วกันนะใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันว่าเขาประยุกต์เกมที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเล่นร่วมกับอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยนะครับนะอันนี้เนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะเขาก็มาปรึกษากับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้แหมกลับมาปรากฏว่าผลงานนี้โอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนะครับว่าเกมเหล่านี้นะอย่างตัวอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายหรือมีการจ่ายแจกกันอย่างไรนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยทั้งในเรื่องของจำนวนเกมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะหามาเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เอามาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลโอ้โหพูดซะยาวเลยนะกลับไปที่หนังสือก็แล้วกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ท่านผู้ฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องที่มีชื่อว่าลิงกับกระต่ายนะฮะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกเขยพระราชาและปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องที่มีชื่อว่าม้าป่าไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องลิงกับกระต่ายในป่าเมืองละโฮมีลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนกันอยู่คู่หนึ่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองได้คุยกันอยู่ข้างถนนมีชายคนหนึ่งหักกล้วยและอ้อยมาลิงจึงพูดกับกระต่ายว่าถ้าแกไปนั่งหมอบอยู่เงียบๆกลางถนนทำอาการว่าบาดเจ็บชายคนนั้นก็จะวางหาบลง และจะเข้ามาจับแกพอเขาเข้ามาใกล้แกก็วิ่งหนีไปเสียเขาคงจะไล่ตามพอเขาและแกไปไกลแล้วฉันก็จะขนกล้วยและอ้อยออกไปซ่อนไว้เมื่อเขาไปแล้วแกก็กลับมาทีนี้เราก็กินกันอร่อยไปทีเดียวกระต่ายทำตามอุบายของลิงชายที่หาบกล้วยอ้อยไล่เห็นก็วางหาบรีเข้าไปจะจับกระต่ายกระต่ายไล่เห็นชายคนนั้นใกล้เข้ามาก็วิ่งหนีล่อไปจนไกลฝ่ายลิงเห็นเป็นโอกาสก็เข้าขโมยกล้วยอ้อยเอาขึ้นไปไว้บนต้นไทรเมื่อชายคนนั้นกลับจากไล่กระต่ายแลเห็นกล้วยอ้อยหายไปก็โกรธด่าแช่งกระต่ายและตัวเองแล้วก็เดินทางต่อไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็กลับมามองหาลิงทั้งที่สูงและที่ต่ำในไม่ช้ากระต่ายก็สังเกตเห็นเปลือกกล้วยกองอยู่ใต้ต้นไม้และเมื่อมองไปบนกิ่งไม้ก็แลเห็นลิงกำลังกินกล้วยผลสุดท้ายอยู่ทีเดียวส่วนแบ่งของกันอยู่ที่ไหนกระต่ายถามแกไปนานเหลือเกินลิงตอบกันหิวมากคอยไม่ไหวเลยกินเสียหมดแล้วแกกินหมดในเวลาประเดี๋ยวเดียวได้ยังไงกันกระต่ายถามลิงจับหูกระต่ายดึงขึ้นไปบนยอดไม้ดูสิดูให้เห็นกับตาลิงหัวเราะแล้วก็กระโดดหนีไปกระต่ายคอตกมันกลัวว่ามันจะพลัดตกลงมาจากยอดไม้มันต้องนั่งเกล่อยู่เป็นเวลานานคิดหาวิธีว่ามันจะลงจากต้นไม้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรมีสัตว์ต่างๆผ่านไปมาใต้ต้นไม้กระต่ายได้ขอร้องให้สัตว์เหล่านั้นช่วยแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนช่วยได้ในที่สุดก็มีแรดแก่ตัวหนึ่งมาหยุดที่โคนต้นไม้ที่กระต่ายอยู่แรดที่รักกระต่ายอ้อนวอนความแข็งแรงของท่านก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้โปรดให้ฉันกระโดดลงไปบนหลังของท่านด้วยเถิดฉันจะได้ลงจากต้นไม้นี้ได้แรดถูกยอเช่นนั้นก็ยอมแต่โดยดีกระต่ายจึงกระโดดลงจากต้นไม้ลงไปบนคอของแรดด้วยกำลังแรงที่กระโดดลงมาจากที่สูงทำให้แรดแก่ล้มลงคอหักตายด้วยความตื่นตกใจกระต่ายได้วิ่งออกอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมาถึงวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองก่อนที่พระราชาและเสนาข้าราชการจะเข้ามาเมื่อพระราชาเสด็จเข้ามาประทับบนบัลลังก์กระต่ายก็ตื่นเต้นจนจามออกมาใครบังอาจจามต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชามีรับสั่งถามขึ้นเสนาข้าราชบริพารที่รายล้อมอยู่ที่นั่นต่างมองกันและกันแต่แล้วก็มีเสียงจามดังขึ้นอีกที่ใต้บัลลังก์จึงรู้กันว่ากระต่ายนั่นเองที่จามเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชามีรับสั่งถามและตรัสสั่งเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวกระต่ายไม่รอช้าได้อ้อนวอนขึ้นอย่างกล้าหาญว่าถ้าหากพระองค์จะละชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำคนของพระองค์ไปเอาแรดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีนอใหญ่มากทีเดียวหมดให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทำยาได้พระราชาทรงพระสรวนทำให้เสนาข้าราชการพลอยหัวเราะตามไปด้วยกระต่ายจะนำเราไปเอาแรดได้อย่างไรกันฮึพระราชาตรัสถามถ้าข้าพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จพระองค์ไม่เสียอะไรเลยและอยากจะได้ตัดหัวข้าพระพุทธเจ้าอีกกระต่ายทูลตอบไปอย่างกล้าหาญพระราชาทรงยอมรับกระต่ายจึงพาเสนาข้าราชการไปยังที่แรดนอนตายอยู่เสนาเหล่านั้นก็พบแรดขนาดใหญ่หัวของมันสูงเท่าคนยาวเท่าม้านอยาวถึง3ฟุตเป็นแรดที่หัวโตมากทีเดียวเมื่อพระราชาได้ทรงทราบจากเสนาว่าได้พบแรดตามที่กระต่ายบอกพระองค์ก็พระราชทานเสื้อและม้าตัวหนึ่งให้กระต่ายเป็นรางวัลที่ได้บอกความจริงกระต่ายจึงขี่ม้ากลับไปขณะที่ขี่ม้าไปตามถนนนั้นกระต่ายได้พบลิงเพื่อนของมันแกไปเอาเสื้อสวยๆและม้ามาจากไหนลิงถามด้วยความแปลกใจพระราชาพระราชทานให้กันนะสิกระต่ายตอบทำไมพระราชาถึงพระราชทานให้ล่ะลิงซักเพราะกันจามใต้บัลลังก์ของพระองค์นะสิกระต่ายตอบลิงไม่ได้หยุดรอถามอะไรต่อไปอีกถ้าเจ้ากระต่ายโง่นี่สามารถเอาของจากพระราชาได้ลิงคิดแล้วเรื่องอะไรล่ะพระองค์จะไม่พระราชทานให้ฉันบ้างลิงวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะวิ่งไปได้มันวิ่งตรงไปยังวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองในไม่ช้าพระราชาและข้าราชการก็เข้ามาในห้องนั้นพระราชาขึ้นประทับบนบัลลังก์ลิงเห็นเป็นโอกาสก็จามออกมาด้วยเสียงอันดังเท่าที่มันจะทำให้ดังได้ใครนะมังอาจจามในที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตรัสถามลิงที่อยู่ใต้บัลลังก์จามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรก ลิงจึงถูกลากออกจากที่ซ่อนเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าจามเพื่อจะได้รับพระราชทานเสื้อและม้างามๆสักตัวหนึ่งลิงตอบงั้นเหรอพระราชาตวาดด้วยสุรเสียงอันดังแล้วมีรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวเสียเรื่องลูกเขยพระราชาสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นที่สุดแต่ความยากจนของช่างตัดเสื้อผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขากระทำความดีได้ดังนั้นช่างตัดเสื้อผู้นี้จะยากจนก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนน้ำใจของเขาเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนทุกชั้นแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งปันเศษอาหารให้เป็นประจำดังนั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้จึงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อช่างตัดเสื้อคนนี้นะและเมื่อมาเห็นสภาพความยากจนของช่างตัดเสื้อหมาจิ้งจอกจึงเกิดความสงสารและคิดจะตอบแทนความดีของช่างตัดเสื้อผู้นี้ให้ได้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้ปรารภกับช่างตัดเสื้อขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านเหลือเกินที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทนทรมานเช่นนี้ข้าพเจ้าทนไม่ได้จริงๆจึงอยากจะช่วยท่านเหลือเกินช่างตัดเสื้อหัวเราะนึกนิยมในน้ำใจของหมาจิ้งจอกที่แสดงความหวังดีต่อเขาแต่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่มีเพื่อนที่ดีอย่างท่านช่างตัดเสื้อกล่าวแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านพ้นจากความยากลำบากยากแค้นไปได้เลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านอยากเป็นลูกเขยพระราชาไหมหมาจิ้งจอกถามเป็นลูกเขยพระราชาช่างตัดเสื้อหัวเราะอย่างขบขันท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเป็นไปได้เสียเมื่อไหร่ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ข้าพเจ้ามีแผนการจะช่วยให้ท่านเป็นลูกเขยพระราชาได้จริงๆถ้าไม่เชื่อท่านคอยดูก็แล้วกันหมาจิ้งจอกพูดอย่างจริงจังแต่ช่างตัดเสื้อเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระมากกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจะไปเป็นลูกเขยพระราชาดังหมาจิ้งจอกมันพูดได้อย่างไรกันช่างตัดเสื้อ

แล้วเมื่อทรงเห็นหมาจิ้งจอกแสดงอาการเช่นนั้นระนางจึงเกิดความสงสารและตรัสถามไปว่านี่แน่เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้ามาจากไหนกันถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ในที่เช่นนี้เจ้าไม่กลัวถูกจับไปส่งเทศบาลหรือหมาจิ้งจอกคงซบหน้าของมันแนบกับพระบาทของเจ้าหญิงและกระดิกหางอยู่ไปมาเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์ตบหัวหมาจิ้งจอกด้วยทรงพระกรุณาแล้วนั่นเจ้าคาบอะไรไว้ในปากล่ะหมาจิ้งจอกวางเนื้อแกะก้อนโตๆนั้นลงกับพื้นพลางพูดว่าขอเดชะเนื้อแกะอาหารโปรดของข้าพุทธเจ้าพะยะค่ะเจ้ากินเนื้อแกะเชียวหรือเจ้าหญิงทรงสนเท่เจ้ามาจากเมืองไหนกันล่ะถึงได้มีโอกาสกินเนื้อแกะหมาจิ้งจอกสบโอกาสดังนั้นมันรีบทูลว่าเมืองของข้าพเจ้านั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเนื้อแกะอย่างนี้เป็นเพียงเศษอาหารที่ชาวเมืองของข้าพุทธเจ้าโยนทิ้งไม่ค่อยจะสนใจเท่าใดนักเพราะพวกเขาคิดว่าราคามันน้อยนิดเหลือเกินพะยะค่ะโอ้โหเจ้าหญิงทรงตื่นเต้นเนื้อแกะอย่างนี้หรือเมืองของข้ามันราคาสูงมากนักบ้านเมืองของเจ้าคงจะมั่งคั่งร่ำรวยกันมากและเป็นเมืองที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พะยะค่ะหมาจิ้งจอกทูลต่อผู้คนพลเมืองนั้นต่างก็ได้รับความร่มเย็นกันโดยทั่วหน้าเพราะพระราชาของข้าพเจ้านั้นทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งถึงแม้พระองค์จะมีกองทัพอันมหาศาลและเก่งกล้าในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ใฝ่ปรารถนาที่จะรุกรานใครเลยพะยะค่ะเจ้าหญิงทรงฟังหมาจิ้งจอกเล่าเรื่องโกหกพกลมก็เกิดความสนใจพระราชาของเจ้าคงจะมีพระราชินีสวยงามและดีพร้อมทุกประการนะเปล่าเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มแผนการของมันทันทีพระองค์ยังเป็นโสดเปลี่ยวเปล่าพระวรกายอยู่เลยพะยะค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริจะส่งราชทูตของพระองค์มาเจรจาสู่ขอพระราชธิดาของเมืองนี้ไปเสกสมรสในอนาคตอันใกล้นี้พะยะค่ะถ้าหากมีการขัดความประสงค์ของพระราชาของเจ้าล่ะขอเดชะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระราชาของพุทธเจ้าจะทรงทำการไม่สำเร็จพะยะค่ะเจ้าหญิงจึงได้นำเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไปกราบทูลให้พระราชบิดาทรงทราบพระองค์จึงกริ้วมากที่ทรงทราบว่าพระราชาของหมาจิ้งจอกจะใช้อำนาจมาข่มขู่เอาราชธิดาของพระองค์ไปเป็นมเหสีดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้มหาเล็กขับไล่หมาจิ้งจอกให้ออกไปจากนอกเมืองทันทีแต่ก่อนที่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่จะออกนอกเมืองไปนั้นมันยังวางอุบายสำทับกับมหาเล็กไปอีกว่าคอยดูเถอะพระราชาของข้าพุทธเจ้าจะต้องกริ้วมากคราวนี้แหละบ้านเมืองของท่านจะต้องแหลกเป็นผงที่ลีดินไปทีเดียวแต่พวกมหาเล็กต่างพากันหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและพูดว่าเชิญตามลำบากเลยไอ้หมาจิ้งจอกสังกระบวยหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไม่ละความพยายามที่จะช่วยช่างตัดเสื้อเพื่อนผู้มีคุณของมันให้เป็นลูกเขยของพระราชาให้จงได้ดังนั้นมันจึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันและได้ขอร้องให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายช่วยเหลือในการครั้งนี้ด้วยในที่สุดหมาจิ้งจอกก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมีฝูงหมาจิ้งจอกหมาป่านับเป็นพันๆตัวพร้อมด้วยช้างเสือสิงโตและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้ซักซ้อมแผนการเป็นอย่างดีแล้วฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายนับเป็นจำนวนหมื่นก็แห่แหนไปยังเมืองของเจ้าหญิงทันทีแต่แทนที่จะพากันเข้าไปในเมืองพวกมันกลับแอบซุ่มอยู่นอกกำแพงครั้นพอเวลามืดค่ำบรรดาสัตว์ป่านับจำนวนหมื่นต่างก็ส่งเสียงคำรามร้องเสียงดังก้องกังวานไปทั่วอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในเมืองและกราบทูลพระราชบิดาของเจ้าหญิงให้ทรงทราบว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินจากนอกเมืองนั้นคือเสียงของพระไพรพลกองทัพอันมหึมากำลังโห่ร้องเพื่อเตรียมที่จะถล่มเมืองของพระองค์ให้ราบเป็นหน้ากลองหากพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของมันฝ่ายพระราชาก็ตระหนกตกกระทัยที่ได้ยินเสียงคำรามของบรรดาสัตว์ป่าซึ่งพระองค์เข้าใจว่าเป็นเสียงโห่ร้องของกองทัพพระราชาของหมาจิ้งจอกและพระองค์เกรงว่าราษฎรของพระองค์จะได้รับความเดือดร้อนและบ้านเมืองของพระองค์จะต้องถล่มทลายพระกองทัพอันมหึมาของพระราชาของหมาจิ้งจอกดังนั้นพระองค์จึงยินยอมยกพระราชธิดาให้ไปด้วยความจำพระทัยในที่สุดช่างตัดเสื้อผู้ยากจนก็ได้เป็นลูกเขยพระราชาสมความตั้งใจของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทุกประการนิทานเรื่องหมาป่าครั้งหนึ่งมีหมาป่าสีดำตัวใหญ่นักหนาวิ่งออกมาจากป่าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากป่านั้นไม่มากนัก
เผอิญในหมู่บ้านนั้นก็มีชายชะกันหลายคน

0: ็นผู้ชำนาญในการจับม้าป่าขายพอม้าดำตัวใหญ่ผ่านเข้าไปชายชะกันเหล่านั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้ไม่เคยเห็นเลยม้าตัวนี้ชายชะกันคนหนึ่งพูดนี่มันพันม้าป่าซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าสูงท่ามกลางเทือกเขาทางทิศตะวันออกเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอธิบายท่ามกลางเทือกเขาที่เขาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทองนั่นน่ะหรือเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งถามขึ้นลอยๆนั่นแหละชายผู้เฒ่าผมขาวตอบเคหสถานทำด้วยทองถนนหนทางก็ปูด้วยอิฐทองอะไรๆก็ทองทั้งนั้นแต่ม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าทองทางที่มาจากแดนทองหญิงคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะชายชราคนนั้นตรงเข้าไปจับเท้าขวาข้างหน้าของม้ายกขึ้นให้ม้างอเข่าเท้าหงายขึ้นแล้วก็พูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่านี่ยังไงทำไมจะไม่ใช่ม้าทองทุกคนมองดูที่ฝ่าเท้าม้าก็เห็นเป็นสีทองแสดงว่าม้าตัวนี้วิ่งบนถนนที่ปูด้วยอิฐทองเสมอม้าตัวนี้จะต้องมีราคาสูงมากชายชะกันว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาไปขายให้เศรษฐีในเมืองหลวงแล้วชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้ก็ตกลงกันว่าจะขายราคาเท่าใดเสร็จแล้วเจ้าคนหนึ่งพูดอย่างขนองว่าก่อนจะขายให้ข้าลองขี่เสียหน่อยเถิดเกิดมาม้าพันนี้ข้าไม่เคยขี่เลยว่าแล้วก็กระโดดขึ้นหลังม้าป่าขี่ควบไปมาในบริเวณที่กว้างขวางของตำบลนี้วิเศษแท้เจ้าคนที่ขี่ว่าเร็วและเรียบราวกับม้าหอกเจ้าหนุ่มผิวบางคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในหมู่ชาวบ้านพูดกับชายผู้เฒ่าว่าถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันก็ต้องขอขี่บ้างแล้วตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยสัมผัสม้าเลยเสียดายเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อของเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดชายผู้เฒ่าว่าข้าเชื่อว่าเจ้าขี่ม้าตัวนี้ได้ถึงแม้ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยก็ตามเจ้าหนุ่มผิวบางก็ยิ้มเศร้าๆสายหน้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะขี่ม้าได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยขี่ม้าเจ้าชายชะกันคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าหนุ่มผิวบางจึงว่าพวกข้าก่อนที่จะขี่ม้าเก่งอย่างเดียวนี้ก็ล้วนแต่ขี่ม้าไม่เป็นล้วนแต่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนทั้งสิ้นเฮ้ยหยุดชายชะกันคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเป็นคนที่4ที่ขอขี่ม้าป่าตัวนั้นเอาม้ามานี่ครั้นแล้วชายชะกัน 3-4 คนก็ช่วยกันจัดการให้เจ้าหนุ่มผิวบางขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าความประสงค์ของคนเหล่านั้นก็คือต้องการทำให้เพื่อนบ้านที่รักของตนเป็นคนกล้าหาญสมเป็นลูกผู้ชายจับสายบังเหียนไว้ให้ตึงเจ้าชายชะกันคนนั้นบอกเจ้าหนุ่มผิวบางถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วจงหย่อนสายบังเหียนใช้ส้นเท้าทั้งสองกระแทกข้างตัวมันแล้วชายชะกันอีกคนหนึ่งก็อธิบายเพิ่มเติมทันทีว่าถ้าต้องการให้มันหยุดจงดึงสายบังเหียนให้ตึงดึงสายบังเหียนเฉพาะเส้นทางซ้ายมือไม่ต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายชายชะกันอีกคนหนึ่งบอกถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ดึงเส้นทางขวามือใช้ขาใหญ่และน่องหนีบตัวม้าไว้ให้แน่นนะระวังพอพูดขาดคำเจ้าชายชะกันคนนั้นก็ตบก้นม้าอย่างแรงที่สุดม้าป่าก็เพ่นไปข้างหน้าวิ่งไปอย่างเร็วเหลือประมาณชาวบ้านได้ยินเสียงเจ้าหนุ่มผิวบางหัวเราะลั่นจนกระทั่งหลับตาไปเอ๊ะนั่นยังไงกันชาวบ้านคนหนึ่งพูดดังขณะจ้องดูหมู่ไม้ที่ม้าป่าวิ่งหายเข้าไปทำไมไม่บังคับม้าให้วิ่งกลับมาฮ่าฮ่าหมดหวังหมดหวังคนหนึ่งตะโกนมันจะกลับมาได้ยังไงทำไมก็มันรู้วิธีบังคับแล้วนี่นาชายชะกันว่าแต่ข้าไม่ได้ยินใครแนะนำเลยว่าถ้าต้องการให้ม้าวิ่งกลับมาทางเดิมจะต้องทำยังไงทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบไปและรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะสงสารเจ้าหนุ่มผิวบางจะเป็นอันตรายชาวบ้านทั้งหลายยืนดูอยู่นานกลับบ้านดีกว่าชายคนหนึ่งพูดแล้วก็เดินออกจากกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆในที่นั้นก็ทำท่าจะกลับไปบ้านแต่ในทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนว่ามาแล้วกลับมาแล้วพอสิ้นเสียงร้องบอกม้าก็วิ่งมันหยุดอยู่เฉพาะหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นเจ้าหนุ่มผิวบางนั่งยิ้มอยู่บนหลังม้าบอกชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าป่าตัวนี้ได้ว่าฉันขอซื้อม้าตัวนี้ให้ราคาแก่ทุกคนที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้เท่ากับราคาม้าพวกเจ้าตั้งราคาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าราคาเท่าใดเล่าม้าตัวนี้ตามที่เจ้าตั้งราคากันไว้แล้ว ราคาทองสองกำของผู้ซื้อชายชะกันคนหนึ่งตอบเจ้าช่วยกันจับม้าตัวนี้กี่คนด้วยกันเจ้าหนุ่มผิวบางถามชายชะกันคนหนึ่งจึงนับพวกของตนที่ช่วยกันจับม้าแล้วตอบว่า10 คนดีแล้วเจ้าหนุ่มผิวบางพูดยิ้มแย้มฉันจะให้ทองแก่พวกเจ้าคนละ2 กำทุกคนว่าแล้วก็เอามือทั้งสองลงไปในถุงใหญ่2 ถุงที่ห้อยอยู่2 ข้างตัวม้าส่งให้ชายชะกันเหล่านั้นคนละ2 กำมือแล้วจากทองชาวบ้านซึ่งพากันมาชุมนุมอยู่ในที่นั้นหมดทั้งหมู่บ้านคนละ1 กำมือส่วนชายชราซึ่งผู้เป็นคนสนับสนุนให้เขาขี่ม้าและชายชะกันบรรดาที่จัดการให้เขาขี่ม้าและให้คำแนะนำต่างๆนั้นเขาให้ทองคนละ2 กำมือทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองทำท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำได้หรือไม่สุภาษิตข้อนี้มีวัตถุประสงค์เตือนใจบุคคลที่ดูถูกตัวเองว่าไม่มีความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมทำทางที่ดีควรจะลองทำดูแทนที่จะยอมแพ้หรือจนปัญญาเสียอย่างง่ายๆถ้าได้ลองทำดูแล้วอาจจะเหมือนชายผิวบางในนิทานเรื่องนี้ก็ได้คือเมื่อลองขี่ม้าแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองก็มีความสามารถในการขี่ม้าไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3 เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุปการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการพระราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์พานี่ก็รักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะถึงนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคต นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดีอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอร์ตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับฉินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ Kispy Kim ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนาเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16 และ25-14 ส่วนสายบีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3เซต25-22 27-25 และ26-24 บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
11: รอบแล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมส์เมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย
10: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
15: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
16: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงิน ยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นซึ่งคนไทยมักจะเรียกแค่สั้นๆเป็นไส้หั่นเนี่ยมาคุยให้ฟังกันท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าสาระของไส้หั่นนั้นมีความเข้มข้นสะท้อนความเป็นจริงของบุคคลผู้มีอำนาจและก็การแก่งแย่งอำนาจกันแล้วก็ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมไส้หั่นจึงเป็นหนังสือที่คนที่จะต้องปกครองบ้านเมืองต้องอ่านควบคู่ไปกับสามก๊กนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในสามก๊กและไส้หั่นเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ในแง่ของการปกครองเป็นพันปีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่แต่สาเหตุเหมือนกันตลอดมาก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไซฮันต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยไซฮันก็คงจะจบแล้วล่ะนะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากฟังแง่มุมไหนของวรรณคดีหรือว่าอยากฟังวรรณคดีเรื่องอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมี2 ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthanaนะ BJ สองตัวหน้าคือบุญจับนี่นะครับนะพิมพ์ B-Boy JJPan นะครับติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยได้แนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะครึ่งชั่วโมงของรายการเรานั้นไม่ได้ถือว่ายาวเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้คุยทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งที่เป็นผู้ที่ช่วยพระเจ้าฮั่นเต้บริหารจัดการจนกระทั่งได้สถาปนาเป็นผู้ปกครองที่ชื่อว่าเตียวเหลียงเนี่ยนะครับเตียวเหลียงเห็นว่าตอนนี้ตัวเองก็อายุมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งซึ่งเป็นเรียกกันว่าตัวอย่างให้เห็นจากการที่ว่าพระเจ้าฮั่นเต้เนี่ยได้ฆ่าคนหลายต่อหลายคนทั้งที่คนเหล่านั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนเป็นแขนเป็นขาทำให้พระเจ้าฮั่นเต้ได้เป็นผู้ที่ครองราชสมบัติปกครองเมืองนะครับประกอบกับการที่ว่าเตียวเหลียงนั้นได้ชวนผู้วิเศษทั้ง4 คนมาช่วยกิจเมื่อผ่านมาใกล้ๆนี้แล้วผู้วิเศษทั้ง4ตอนนี้ก็พร้อมใจกันเข้ามาลาพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าเขาทั้ง4นั้นได้ช่วยสั่งสอนไทจูเรียบร้อยแล้วไทจูก็มีสติปัญญาในการที่จะเสือกพระองค์ได้แล้วดังนั้นจากความคิดที่ว่าตัวเองอายุมากแล้วก็ไม่มีความปรารถนายศศักดิ์สืบไปอะไรเลยนะครับก็จะขอกลับไปอย่างที่พำนักเดิมเตียวเหลียงก็ได้โอกาสบอกว่าตัวเองก็อายุ80กว่าแล้วนะครับขอลาไปอยู่ป่าหาความสุขจนกว่าจะสิ้นชีวิตน่าจะดีกว่านะครับดังนั้นตัวของผู้วิเศษแล้วก็ติวเหลียงนะก็ถือกันว่าขอลาจากราชสำนักโดยเฉพาะติวเหลียงบอกว่าตัวเองเป็นคนโรคมากการที่จะรักษาตัวอยู่ในเมืองเนี่ย
โรคมีแต่จะกล้าขึ้นทุกวันถ้าหากว่าตัวเองลาไปหาสัพยารักษาตัวอยู่ที่เขาจงนำสัวนั้นคิดว่าน่าจะดีกว่านะพระเจ้าฮั่นเต้พอได้ยินคำขอร้องจากเตียวเหลียงอย่างนั้นก็บอกว่าเอาละในเมื่ออยากจะไปอยู่ป่าอยู่เขารักษาสุขภาพตามอ้างก็ตามอัธยาศัยเถอะนะครับก็เป็นอันว่าผู้วิเศษที่เป็นผู้เฒ่าทั้ง4รวมทั้งเตียวเหลียงดีใจนะที่พระเจ้าฮั่นเต้บอกเอาไปก็ไปนะครับดังนั้นก็ออกไปอยู่ที่เขานำสัวแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งเตียวเหลียงและผู้วิเศษทั้ง4นั้นก็ไม่ได้กลับมาที่เมืองหลวงอีกเลยนะคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเต้ก็คิดถึงทักแล้วทหารซึ่งกระทำความชอบเอาไว้แต่ก่อนก็เลยให้สร้างวัดหลวงแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดตงฉินเปียวนะคำตงฉินเปียวถ้าหากเป็นคำไทยก็แปลว่าวัดแห่งความสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็ให้เขียนรูปผู้มีความชอบทั้งปวงจารึกชื่อเอาไว้ทุกคนโดยหวังที่ว่าจะให้บุตรหลานบรรดาผู้ที่มีแท้ชื่อเหล่านั้นมีความชอบเกิดขึ้นภายในภายหลังจะได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของปู่ตาอาตนเองนั้นเป็นอย่างไรนะในการที่จะทำรูปที่จะไปทำการคำนับบูชากันแล้วก็ชื่อผู้ที่มีความชอบก็มีความตั้งใจว่าจะได้ปรากฏอยู่ตราบเท้าแผ่นดินไปนะคราวนี้พอสร้างวัดสำเร็จแล้วนะพระเจ้าฮันเต้ก็หาไทจูออกไปที่วัดพอไปถึงวัดแล้วก็ชี้แจงบอกทหารทั้งปวงให้ฟังว่านี่เป็นใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับจนกระทั่งมาถึงรูปของกีสินไทจูก็บอกว่านี่นะถ้าท่านไม่ได้กีสินอาสามาตายแทนท่านครั้งนั้นเนี่ยท่านจะได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้คงหาไม่ได้อันกีสินนั้นมีความชอบเป็นอันมากพอมาถึงรูปของแฮเฮาหยินนะคุณจำชื่อนี้กันได้นะครับไทจูก็บอกว่าแฮเฮาหยินคนเนี้ยได้ไปชิงเอาข้าพเจ้ากับมารดาให้พ้นมาจากชอปาอ๋องแฮเฮาหยินเนี่ยทำความชอบเอาไว้ในข้าพเจ้าเป็นอันมากพระเจ้าฮั่นเต้จึงว่าไทจูบอกว่าเออลูกเราคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็กตัญญูเห็นสมควรที่จะให้เป็นใหญ่ได้พอได้โอกาสก็เลยให้หากีถองซึ่งเป็นบุตรของกีสินกับแฮเฮาหยินเข้ามาให้เสื้อผ้าเงินทองไปอันมากห้างตงก็เลยบอกว่าเมื่อครั้งที่ชอปาอ๋องคิดกลอุบายเลี้ยงโต๊ะที่ห้องหมุยนั่นน่ะบิดาของข้าพเจ้าก็ได้รำกระบี่ป้องกันท่านไว้เหตุใดท่านจึงไม่บอกความชอบนี้ขึ้นมาบ้างล่ะอ้าวพระเจ้าฮันเต้ได้ฟังดังนี้ก็คิดขึ้นได้ว่าเออห้างเป๊กก็มีความชอบไว้นะแล้วเราก็ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะยกบุตรหญิงของเราเนี่ยให้เป็นภรรยาบุตรของห้างเป๊กพอพระเจ้าฮันเต้นึกได้อย่างนั้นแล้วก็ให้แต่งนางก๋องจูลูกหลวงเอกเนี่ยให้เป็นภรรยาของห้างตงแล้วก็ตั้งห้างตงเนี่ยเป็นเจ้าที่ชื่อว่าสินเหาไปเป็นเจ้าเมืองล่องเคงฮูแล้วก็เสด็จไปอยู่ด้วยนางเซกอีที่ตำหนักไซจงข้างทิศตะวันตกแล้วก็แผลเกาทันที่ถูกนั้นก็กำเริบขึ้นเกิดป่วยขึ้นมานางเซกอีก็ปฏิบัติรักษาไม่ให้เครื่องขัดอัจฉาใสว่าอย่างนั้นเถอะกลับไปที่นางหลีเฮาบักนางหลีเฮานั้นใช้ให้ชินเจียเนี่ยไปเชิญไทจูรวมทั้งขุนนางทั้งปวงมาพร้อมกันที่ประตูที่ชื่อว่าฮกซุนหมุยแล้วก็เข้าไปทูลซึ่งบอกว่าท่านป่วยเนี่ยบัดนี้นะนางหลีเฮาแล้วก็ไทจูกับขุนนางทั้งปวงนั้นไม่ได้ปฏิบัติรักษาพระองค์ก็พากันเสียใจอยู่สิ้นทีเดียวขอเชิญพระองค์ออกไปอยู่ที่ตำหนักที่ชื่อว่าเสียงหลกจงซึ่งเป็นที่พระองค์อยู่นั่นเถอะพระเจ้าแห่งเตพอได้รับคำแนะนำอย่างนี้ก็เห็นชอบด้วยนะครับก็อุตส่าห์มาอยู่ตำหนักที่ชื่อว่าเสียงหลกจงนางหลีเฮาก็ปฏิบัติรักษาไม่ได้ประมาทพระเจ้าฮันเต
นับวันก็ยิ่งป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนางลีเฮาก็ถามว่าถ้าหาบุญพระองค์ไม่แล้วเนี่ยแม้ว่าเสียวโหตายจะเห็นผู้ใดที่จะเป็นเสียงก๊กสืบต่อไปได้พระเจ้าฮันเต้จึงค่อยว่าแต่เบาๆบอกว่าแม้หาบุญของเราไม่แล้วเนี่ยไทยจูได้ทำนุบำรุงแผ่นดินและที่เสียงก๊กนั้นแม้ว่าเสียวโหตายแล้วเห็นแต่โจฉำผู้เดียวจะเป็นที่เสียงก๊กได้อันอองลินนั้นสติปัญญาอย่างน้อยยังไม่รู้จักการจัดแจงเอาตันแผงเข้าช่วยราชการในเมืองเสียงก๊กด้วยอันจะให้ตันแผงว่าที่เสียงก๊กแต่ผู้เดียวนั้นสติปัญญาตันแผงก็ลึกซึ้งเหลือเกินอยู่จะไว้ใจไม่ค่อยได้จิ๋วพุนนั้นก็เป็นคนสัตย์ซื่อแล้วก็เป็นที่เสียงก๊กได้แต่ก็มีข้ออยู่ที่ว่าไม่ได้ชำนาญในการหนังสือมีแต่กำลังมีแต่ฝีมือกล้าแข็งตำแหน่งที่สมควรจะเป็นก็น่าจะเป็นโตอุยเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ว่าข้างฝ่ายทหารเสร็จแล้วก็เรียกไทจูมาสั่งบอกว่ามีดาวิตกอยู่ด้วยการที่มารดาเตียวอ๋องกับตัวเตียวอ๋องนั้นและเจ้าเนี่ยจะเป็นใหญ่ไปภายหน้าจงทำนุบำรุงให้อยู่เย็นเป็นสุขนะนะไทจูพอได้ฟังก็บอกว่าเตียวอ๋องนะเป็นน้องข้าพเจ้ามารดาเตียวอ๋องก็เหมือนกับเป็นมารดาของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าคิดจะประทุษร้ายก็เหมือนหนึ่งว่าตัดมือเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาของข้าพเจ้าเสียหาจะมีผู้สรรเสริญในการกระทำอย่างนั้นไม่ขอพระองค์เนี่ยอย่าได้วิตกเลยข้าพเจ้าจะทำนุบำรุงให้เป็นปกติเหมือนครั้งที่พระองค์ยังอยู่พอรับปากอย่างนี้มาถึงเดือนสี่ข้างขึ้นพระเจ้าฮันเต้ก็ป่วยหนักลงแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรม

ท่านเห็นประการใดโอ้โหลิเสียงพอได้ฟังคำอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าท่านทำดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะเกิดจลาจลขึ้นแน่ๆบัดนี้ตันแผงกวนหยินก็คุมทหาร 10,000 ไปรักษาเมืองลกเอียงอยู่ห้วนโกยยูพุนก็คุมทหาร 20,000 ไปจัดแจงรักษาเมืองเอียนเมืองเตียวและขุนนางในทหารทั้งปวงก็ไปขัดด่านอยู่สิ้นทั้ง4ทิศซึ่งท่านจะมีหนังสือออกไปนั้นเห็นจะล่วงรู้คงจะพร้อมใจกันยกเข้ามาทำอันตรายไทยอยู่ซึ่งท่านจะมีทหารมากกว่า100,000ก็หาสู้ความคิดและก็ฝีมือบรรดานายทหารหัวเมืองเหล่านั้นไม่ได้ขอท่านจงมีหนังสือออกไปโดยจริงจะดีกว่าแล้วก็ให้ปล่อยคนโทษทั้งปวงเสียให้สิ้นให้ห้วนโก้ยตันแผงองหลินจิวพูนนั้นรักษาด่านให้เป็นปกติแล้วก็ให้มีหนังสือรับสั่งพระเจ้าฮั่นเต้ฉบับหนึ่งให้หัวเมืองทั้งปวงเนี่ยช่วยแต่งตั้งไทจูให้เป็นใหญ่แทนตัวเราแม้ว่าหัวเมืองทั้งปวงคิดขบฏก็ให้ท่านทั้งปวงนั้นพร้อมใจกันช่วยไทจูกำจัดเสียอย่าให้มีเสี้ยนหนามขึ้นได้ราษฎรและหัวเมืองทั้งปวงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขถึง10,000 ปีพอได้ฟังคำแนะนำกลับมาอย่างนี้นางหลีเฮาก็เห็นชอบด้วยก็เลยให้ซกสุนทองนั้นแบ่งหนังสือเป็น2 ฉบับเสร็จแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยถือไปถึงหัวเมืองทั้งปวงแจ้งความแล้วก็เข้ามาทำการฝังศพของพระเจ้าฮั่นเต้ตามอย่างกษัตริย์ให้เสร็จเรียบร้อยขั้นถึงวันดีก็ตั้งไทจูเป็นพระเจ้าฮุยเต้ซึ่งปีในการตั้งนั้นก็คือเดือน4ข้างแรมพระเจ้าฮุยเต้ก็ตั้งนามพระเจ้าฮั่นเต้ว่าพระเจ้าฮั่นโกโจคุณไหมครับนี่โยงกลับไปนู่นเลย3 ก๊กเลยนะครับฮั่นโกโจก็คือฮั่นเต้นั่นแหละนะครับซึ่งคำไทยว่าเป็นคำสรรเสริญว่าสิ้นแผ่นดินจินแล้วเป็นแผ่นดินฮั่นนะพระเจ้าฮั่นโกโจเป็นต้นกษัตริย์แผ่นดินฮั่นต่อแผ่นดินจินสืบมาแล้วก็ให้สร้างวัดจารึกพระนามฮั่นโกโจไว้ที่เมืองไผ่ก้วนแล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมประจำปีนะครับก็คือว่าให้เด็ก200 คนเนี่ยร้องเพลงสมโภชปีละ2 ครั้งด้วยกันกลับมาที่อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายของล่อหวนนะคนนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่ล่อหวนคือเจ้าเมืองเอียนนะพอรู้ว่าพระเจ้าฮั่นเต้หาบุญไม่แล้วก็ไปเข้าด้วยกับเมืองยงเหนาแล้วก็ตั้งตัวแข็งเมืองขึ้นพระเจ้าฮุยเต้ก็เลยให้ห้วนโกยคุมทหาร 20,000 ยกไปถึงแม่น้ำห้วยโหจึงได้รู้ว่าหล่อหวนนั้นยกทหาร 50,000 ออกไปตั้งค่ายอยู่หน้าเมืองเอียนห้วนโกยก็เลยปรึกษาจิวพูนว่าหล่อหวนนั้นมีทหารถึง 50,000 ทหารเราเนี่ยน้อยกว่ามากนักถ้าสู้ไปดูจะเอาชัยชนะไม่ได้ท่านจะคุมทหาร 50,000 ข้ามแม่น้ำห้วยโหอ้อมไปซุ่มอยู่หลังเมืองเอียนทางฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือส่วนตัวเราเนี่ยจะยกเข้าทางด้านหน้าเมืองฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ถ้ารบกับล่อหวนแล้วท่านจงตีกระหนาบเข้ามาทหารล่อหวนไม่ทันรู้ว่ามากและน้อยก็จะตื่นตกใจแตกหนีไปจิวพุนก็บอกว่ากองทัพของหยงหนาวยกมาช่วยล่อหวนตั้งอยู่เหนือเมืองเอียนถ้ารู้ว่าข้าพเจ้ายกไปก็จะจัดแจงกองทัพออกมาตีป้องกันเอาไว้ดูท่าทีว่าเราก็จะเสียทียกไปเปล่าๆนะหวนโกยเคยบอกว่าโอ้ยท่านจงยกกำลังเรียบริมฝั่งแม่น้ำห้วยโหไปคอยดูท่วงทีไว้ก่อนถ้าล่อหวนกับเราได้รบกันเข้าหยงเหนาก็จะยกมาช่วยล่อหวนเป็นกองเดียวท่านจงตีกระหนาบเข้ามาหยงเหนาล่อหวนก็จะเสียทีแก่เราอยู่บุญพอได้รับคำแนะนำอย่างนี้ก็เห็นชอบด้วยก็พาทหาร 50,000 ยกไปหวนโกยก็ข้ามแม่น้ำห้วยโหไปตั้งค่ายใกล้เมืองทางประมาณสัก50 เซนทางฝ่ายของล่อหวนก็เลยปรึกษาหยงเหนาว่าบุยังเหาหวนโกยคนนี้มีฝีมือเข้มแข็งนักบัดนี้ชราลงถอยกำลังอยู่และยกมาตั้งอยู่ถึง3 วันแล้วก็หาคิดทำการเข้ามาไม่

แล้วทหารดูแล้วก็น้อยกว่าเราดูแล้วเห็นจะท้อใจอยู่นะพรุ่งนี้ท่านกับข้าพเจ้ามาสมทบทัพเข้าด้วยกันแล้วก็ระดมตีค่ายของห้วนโก้ยจับเอาตัวของห้วนโก้ยมาฆ่าเสียเชื่อว่าถ้าสิ้นห้วนโก้ยแล้วคนมีฝีมือหมดไปถึงจะยกกองทัพตีหัวเมืองรายทางเข้าไปกระทำแก่เมืองหลวงตรงนี้ง่ายแล้วนะพอได้รับคำแนะนำอย่างนี้ยงเหนาเห็นด้วยนะครับก็จัดแจงทหารเอามาไว้ทางฝ่ายของคนสอดแนมจึงมาบอกกับห้วนโก้ยบอกว่าหล่อหวนเนี่ยจะช่วยทัพยงเหนายกมารบห้วนโก้ยก็เลยให้เตียวหยองลิเตงแบ้หอตันหองรวมทั้งหมด4นายเนี่ยให้คุมทหารคนละ 20,000 ไปซุ่มอยู่สองข้างทางในเวลากลางคืนการรุ่งขึ้นห่วนโกยก็ยกทหาร 70,000 ออกมาตั้งใจว่าจะมารบว่างันเถอะพอเห็นล่อห่วนยกทหารออกมาตั้งอยู่ก็ร้องบอกว่าตัวเนี่ยเป็นข้าเก่าของพระเจ้าฮันเตเหตุใดจึงไม่คิดถึงคุณไปคบกับยงเหนาคิดการเป็นขบวนหล่อหวนถูกชี้หน้าอย่างนี้ก็ตวาดบอกว่ากูหามีความคิดขบฏต่อพระเจ้าฮั่นเต้ไม่กูช่างนางหลีเฮาหรอกจึงมาพึ่งบุญเจ้าเมืองยงเหนาอยู่ซึ่งยกทัพมานี้จะพากันตายเสียเปล่าแล้วนะโอ้โหพอยามกันอย่างนี้หวนโคยโกรธครับขับม้าครบกับล่อหวนลบกันอยู่ได้สัก30เพลงแล้วก็ขับม้าพาทหารถอยหนีล่อหวนยงเหนาก็ขับทหารติดตามไปจนได้เวลาพลบค่ำลงพอได้ยินเสียงทหารโห่ร้องตีกระดาบหลังเข้ามาล่อหวนยงหนาก็ตกใจพาทหารเรรวนอยู่หวนโกยก็ให้ทหารกลับหน้ารบเพื่อที่จะต้านกองกำลังเอาไว้เป็นสามารถฆ่าทหารของยงหนาก็ล่อหวนตายไปเป็นอันมากยงหนาก็ล่อหวนก็ต้านทานไม่ได้ก็พาทหารแตกหนีมาจะเข้าค่ายพอทหารมาบอกว่าข้าศึกนั้นรอบเผาค่ายเสียแล้วก็พอดีว่าควนโกยนั้นยกทัพมาทันหล่อหวนยงเหนาเห็นจวนตัวเข้าก็พาทหารรอรบไปรับกันในวันรุ่งขึ้นทั้งฝ่ายจิวผุนพอเผาค่ายเสียแล้วก็รีบยกมาถึงให้ทหารสกัดเข้าล้อมไว้เป็นสามกองยงเหนาสิ้นความคิดก็ทิ้งอาวุธเสียยอมเข้าด้วยกับควนโกยล่อหัวที่นั้นก็เอากระบี่เชือดคอตัวเองตายหวนโกยก็จัดแจงเมืองเอียนนี่เป็นปกติแล้วก็พายงหนาวและทหารซึ่งจับได้150,000นั้นมาที่เมืองหลวงแจ้งความแก่พระเจ้าฮุยเต้แล้วก็บอกว่ายงหนาวนั้นเป็นเชื้อตันยีอองตันยีอองนั้นเป็นทางไมตรีมาตั้งแต่ก่อนครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจดังนั้นข้าพระเจ้าก็เลยไม่ฆ่าเสียพระเจ้าฮุยเต้พอได้ฟังก็ให้รางวัลแก่ห้วนโก้ยแล้วก็นายทัพนายกองตามสมควรแก่ความชอบพอถึงเวลาเช้าก็บอกว่าท่านเนี่ยจงพายงเหนามาหาเรานะซกซุนถองบอกว่าอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนนั้นแม้แขกเมืองจะเข้ามาขุนนางทั้งปวงก็แต่งตัวเข้ามาอยู่ตามตำแหน่งแล้วก็ให้ทหารถืออาวุธแล้วก็ธงเข้ามานั่งเป็นเหล่าๆอยู่สองข้างทางจึงจะเป็นที่ยำเกรงและก็เป็นเกียรติยศแก่ท่านพระเจ้าฮุยเต้พอได้ฟังคำแนะนำอย่างนั้นก็เห็นชอบด้วยก็ให้ทำตามขั้นเวลาเช้าห่วนโกยก็พายงเหนาเข้ามายงเหนาเห็นบ้านเมืองและการทั้งปวงซึ่งทำไว้จึงคิดว่าเมืองหลวงนี้เป็นที่สนุกมีถ้าแกล้วทหารก็เป็นอันมากแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าจะได้คิดมาทำศึกกับเมืองหลวงสืบไปนั้นคงจะหาไม่ได้พอไปถึงที่ออกขุนนางยงเหนาจึงกระทำคำนับพระเจ้าฮุยเต้แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้เคยเห็นเมืองหลวงอันเป็นที่สบายและมั่งคั่งด้วยขุนนางแต่แกล้วทหารมากมายนักตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าข้าพเจ้าไม่ได้คิดสู้ท่านสืบไปอีกแล้วพระเจ้าฮุยเต้บอกว่าตันยีอองเจ้าเมืองยงเหนากับพระเจ้าฮั่นโกโจบิดาเราก็ได้เป็นทางไมตรีกันมาแต่ก่อนซึ่งท่านทำผิดครั้งนี้เราไม่ได้เอาโทษหรอกท่านจงคืนไปทำนุบำรุงราษฎรที่เมืองยงเหนาให้เป็นสุขเถอะยงเหนาก็คำนับลาพาทหาร150,000กลับไปเมืองตั้งแต่นั้นมาห
ัวเมืองทั้งปวงก็ราบคาบปกติดีแล้วก็ตั้งนางหลีเฮานั้นขึ้นเป็นฮองไทเฮาครั้นเสียงก๊กเสียวโหตายแล้วพระเจ้าหุยเต้ก็ตั้งโจฉำเป็นที่เสียงก๊กแทนแล้วก็ตั้งเล่าเจียงเป็นที่จูฮีเหาว่าราชการอยู่ในกรมวังโจฉำเป็นที่เสียงก๊กอยู่3ปีก็ลาออกจากที่ไปอยู่ที่บ้านไผ่กวนพระเจ้าหุยเต้จึงตั้งอ๋องหลินเป็นที่เสียงก๊กฝ่ายขวาตันแผงเป็นที่เสียงก๊กฝ่ายซ้ายตั้งฮวนก้อยเป็นที่จางวางฝ่ายทหารตั้งชิวพุนเป็นโตอุยพระเจ้าฮุยเต้นั้นเสวยราชสมบัติอยู่เป็นสุขจนสิ้นอายุเชื้อพระวงศ์นั้นได้เป็นกษัตริย์สืบมาถึง12ชั่วจนถึงพระเจ้าเป็นเต้พิสดารอยู่ในตั้งหั่นนั้นต่อกันไปเป็นลำดับและเนื้อความของชิดก๊กไส้หั่นก็จบลงตรงนี้โดยบริบูรณ์ส่วนสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องเป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญที่จะเชื่อมเรื่องของไส้หั่นเรื่องของสามก๊กเข้าด้วยกันมีเนื้อหาสาระยังไงเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามเรื่องราววรรณคดีที่น่าสนใจใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวรรณคดีลีลาได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเสาร
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องหน่วยบังเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนด ม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571 ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเม็ดเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโคเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันนะครับกับรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งเราก็จะมาพบกันทุกค่ำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาดี 5:07 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นบทเพลงเก่าเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความชื่นชอบแล้วก็เคยได้รับความนิยมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังในยุคก่อนหรือยุคหลังๆนี่ที่มีจิตใจชอบบทเพลงลูกกรุงหรือชอบบทเพลงในอดีตนั้นก็สามารถติดตามฟังกันเพื่อรับฟังถึงบทเพลงที่มีความไพเราะคืนนี้ก็นำเอาเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรามาได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขแล้วก็เพื่อเป็นความทรงจำของหลายคนหลายท่านคุณสุเทพวงศ์กำแหงนั้นก็ได้จากพวกเราไปตั้งแต่ปี2563นู่นนะครับผ่านมาหลายปีแล้วในการจากไปของนักร้องท่านนี้ก็ดูเร็วจริงๆนะครับในความรู้สึกของผมนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณสุเทพวงศ์กำแหงยังเพิ่งจากไปไม่นานนี้เองเพราะว่าก่อนนั้นก็มีโอกาสได้คลุกคลีได้พูดคุยได้ถ่ายภาพด้วยกันหลายครั้งด้วยกันนะครับกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากวันนั้นจนถึงวันนี้6ปีเสร็จแล้วนะครับกับการจากไปก็เป็นความรักความหลังแล้วก็ความนับถือที่ยังคงมั่นไม่เสื่อมคลายจริงๆนะครับกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงสายลมเหนือแล้วก็รอยเล็บเหน็บใจเพียงจูบเดียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝากหัวใจนะครับก็เป็น4บทเพลงแรกจากทางรายการในค่ำคืนนี้มนต์เพลงรัติการนะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงในอดีตที่จะทำให้หลายคนเกิดความสุขแล้วก็ทำให้หลายคนได้รำลึกถึงบทเพลงต่างๆในอดีตนะครับกับบทเพลงที่หลายคนเชื่อได้ว่ามีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่สมควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ติดตามและฟังกันไปนะครับผมเองก็มีใจนะครับในการที่จะอนุรักษ์บทเพลงต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นสถานีวิทยุหลักของประเทศนะครับในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารเผยแพร่ความบันเทิงต่างๆตลอดจนเรื่องราวที่มีความสำคัญของแผ่นดินนะครับมาให้ได้รับฟังกันส่วนผมนั้นก็นำเอาบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วในอดีตมาให้ได้รับฟังกันเป็นการทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมานะครับกับบทเพลงต่างๆในรายการนี้นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการนะครับ

สี่บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่คงทำให้หลายคนที่มีโอกาสได้ติดตามและฟังรายการนี้ในค่ำคืนนี้เสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากเพลงทั้งสี่ที่ล้วนมีความไพเราะแล้วก็น่าฟังไม่ว่าจะเป็นเกิดมาพึ่งกันแม่กรองความหลังที่ปากน้ำรวมทั้งจากเธอที่บางแสนล้วนเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็น่าฟังจริงๆนะครับคงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการในค่ำคืนนี้ได้รับความสุขกันอย่างแน่นอนนะครับยังมีอีกหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นความสุขของทุกท่านที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการมนต์เพลงรัตติการโดยผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

4บทเพลงก็ผ่านไปนะครับกับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเราซึ่งก็เป็นที่รักแล้วก็เป็นที่นิยมของท่านผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านจำนวนมากเลยนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของชรินทร์ นันทนาคอนนะครับหลายคนคงยังคิดถึงอยู่นะครับแม้ว่าเขาจะจากไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในอ้อมกอดเนื้อทองของพี่หากใจไม่คิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยยังคอยนะครับ4บทเพลงที่ยังคงอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนของท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนักร้องท่านนี้บทเพลงจำนวนมากจากคุณชรินทร์ นันทนาคอนซึ่งหลายบทเพลงนั้นเป็นที่นิยมฟังแล้วก็เป็นที่ปลื้มใจชื่นใจของผู้ที่มีโอกาสได้ติดตามรับฟังบทเพลงต่างๆของคุณชรินทร์ นันทนาคอนนั้นคงจะรับประกันได้ถึงคุณภาพของคุณชรินทร์ นันทนาคอนบทเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆจนกระทั่งในเวลาต่อมานั้นหลายบทเพลงมีความเป็นอมตะอย่างแท้จริงเลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้แม้ว่าจะจากไป2ปีเสร็จแล้วนะครับกับชรินทร์ นันทนาคอนมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายกันจากรายการมนต์เพลงรัตติกานะครับ

เวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงดีๆให้ได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบได้ความโชคดีมีความสุขนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรนในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าเรามีประเด็นข่าวสารหรืออะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ธรรมะจะสามารถนำไปปรับใช้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณชมพลชมพล
0: ครับเป็นประเด็นที่คนเขาขัดแย้งกันมาก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยมีประเด็นวิวาทะกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือมีเรื่องมีราวกันมานานแล้วละโต้เถียงกันในโซเชียลโต้เถียงกันในรายการทีวีแล้ววันนึงเนี่ยก็ไปเจอกันที่หน้าสน.แล้วปรากฏว่านักกฎหมายท่านนี้เนี่ยก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ก็ผลักอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยขี่จักรยานอยู่ก็ล้มลงนะฮะก็เป็นภาพออกสื่อกันเยอะนะฮะคือประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปแตะเรื่องของการวิวาทะของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ต้นเหตุของเรื่องเนี่ยคนเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจหรือมีเหตุผลใช่ไหมอยู่ดีๆเราจะไปผลักเขาอยู่ดีๆเราจะไปว่าเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็มีความขัดแย้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของคนทั่วไปก็แล้วกันนะฮะที่เราอาจจะยกตัวอย่างนี้ออกมาเป็นตัวอย่างวิพากษ์ก็คือว่าพอเรามีโทสะปุ๊บเนี่ยเราจะคุมตัวเองไม่ได้มันจะมีจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าปี๊ดแตกแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าสลิงแตกนะฮะสมัยนี้ฮะใช่ใช่ด้วยความมูลเหตุเนี่ยจากความไม่ชอบกันมีขัดแย้งกันแล้วก็มีการเสนอข่าวกระนำต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาเนี่ยในโลกออนไลน์ครับณวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำหรือเราเป็นผู้กระทำซะเองนะฮะคำถามคืออยู่ว่าถ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยเราจะระงับโทสะได้ยังไงฮะ
1: โอเคถ้าเราถูกกล่าวหาด้วยคำจริงก็ตามคำเท็จก็ตามสมมติเรื่องที่เขากล่าวหานี่มันไม่จริงหรืออาจจะจริงก็ตามเถอะนะแล้วเราถูกกล่าวหาในเวลาที่ไม่สมควรด้วยเวลานี้ไม่ควรกล่าวหาดันมากล่าวหาเราอย่างเงี้ยแล้วคำกล่าวหาเนี่ยต่อให้ไม่มีประโยชน์ด้วยเรื่องแบบทุกจิกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆดันมากล่าวหาแล้วก็กล่าวด้วยวาจาหยาบด้วยนะคุณสมบัติไม่ใช่สุภาพคือมันมี5อย่างเนาะ2คู่ตรงข้ามคือเท็จหรือจริงเนาะคือกล่าวหากันด้วยวาจาเท็จหรือวาจาจริงต่อให้เท็จเลยนะแล้วก็คำกล่าวนั้นน่ะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นมั้ยหรือเป็นเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆหาเรื่องกันเฉยๆอันนี้คือไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นอันนี้ประการที่2คู่ที่2คู่ที่3นี่ก็คือถูกเวลาเปล่าเวลานี้มันไม่ควรกล่าวเรื่องนี้ดันเอามากล่าวอยู่กับคนนี้ไม่ควรกล่าวนั่นเอามากล่าวนี่คือไม่ถูกเวลาไม่ถูกเทศะนะไม่ถูกกาลเทศะถัดมาอีกคำกล่าวนั้นเป็นคำหยาบอีกเนาะเป็นคำหยาบหรือคำสุภาพก็ตามเนาะแล้วผู้กล่าวโทษเนี่ยมีจิตโทสะหรือมีเมตตาก็ตามคือสองขั้วนะสองขั้วนะต่อให้คือบางคนเนี่ยเป็นงี้ด้วยคุณสมบัติถูกกล่าวหาด้วยคำจริงคำกล่าวหานั้นมีประโยชน์ถูกกล่าวหาในเวลาที่สมควรแล้วก็ด้วยวาจาสุภาพคนที่กล่าวหาคุณนั้นน่ะก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาแต่คนนั้นเขาโกรธก็มีนะคุณโยม
0: คร
1: ับเห็นไหมแบบคนที่แบบอารมณ์ปริแตกอย่างที่ว่านี่แหละคำพูดนี้ก็มีประโยชน์กับเขาอ่ะทำไมเขาไม่อยากเราฟังก็เป็นนะหรือต่อให้ในสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์เนอะแล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเป็นคำหยาบผู้กล่าวโจทย์มีจิตพยาบาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เป็นคำเท็จอีกต่อให้เป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็ไม่ควรโกรธไม่ควรโกรธไม่ควรที่จะแบบมีจิตใจหวั่นไหวไปตามคำกล่าวด่าว่าอย่างนั้นคำถามกูชวนคือว่าเอ้าจะทำได้ไงจะทำเงี้ยเพราะเขาด่าเรานี่ใช่ไหมเขากล่าวหาเราด้วยคำไม่จริงด้วยวาจาหยาบไม่ถูกกาลเทศะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตอบโต้อะไรเดี๋ยวมีปัญหาเราจะปล่อยวางหรือว่าทำจิตยังไง วันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนช้างคุณสุวรรณช้างที่เป็นช้างอาชาในเวลาที่มันเข้าสู่สนามรบแล้วมันเจอหอกเจอลูกศรเจอดาบฟันเนี่ยด้วยความเป็นช้างอาชาในเนี่ยเขาจะต้องนิ่งให้ได้นิ่งนี่ก็คือเพื่อไม่ให้คนที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยแบบสะดุ้งแล้วก็ตกลงจากหลังช้างช้างเนี่ยต้องห้ามสะดุ้งช้างเนี่ยต้องนิ่งแล้วอาการของช้างที่ต้องนิ่งแม้ถูกลูกศรถูกดาบถูกหลาวอันนี้เขาเรียกว่าความอดทนความอดทนต้องมีความอดทนแบบช้างอาชาไนแล้วเพราะว่าอะไรคุณสมบัติหนึ่งพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้เพราะว่าคำกล่าวที่เขากล่าวโดยไม่เป็นธรรมคำว่าไม่เป็นธรรมนี่ก็คือเป็นวาจาหยาเป็นเรื่องเท็จแล้วก็คนกล่าวมีจิตประทุษร้ายเราให้สบายใจเลยเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมพอคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราจะต้องกังวลอะไรเรียกว่า
0: ครับ
1: เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมไม่มีมูลความจริงไม่ได้ถูกเวลาเราไม่ต้องกังวลใจนี่วิธีพิจารณา
0: ครับ
1: หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเช่นมีประโยชน์เป็นวาจาสุภาษิตเป็นเรื่องที่ดีถูกกาลเทศะมีจิตเมตตาด้วยเนี่ยเราก็สบายใจเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตามที่เขากล่าวหาเป็นธรรมเราจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็จะมีแต่สบายใจและสบายใจในคำตรงนี้ได้ไม่ว่าการกล่าวหาของเขาจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแต่ประเด็นในที่นี้คุณสมบัติก็คือว่าโอ้โหใครจะไปทำจิตอย่างนั้นได้ท่านเพราะว่าพอเขาด่าปื้นมันก็ปี๊ดเลยใช่ไหมไอ้คนปี๊ดเนี่ยสลิงแตกเนี่ยมันทันทีทันใดเลยสมมติฟังข่าวปุ๊บพูดงี้ได้ไงฉันก็โพสต์สวนไปบ้างอย่างเง
0: ี้
1: ยนะแล้วก็เห็นหน้ากันเนี่ยใจเลยลงมือลงไม้เลยก็เนี่ยเพราะว่าความอดทนมันน้อยไงคุณสมบัติแล้วบางทีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหมักหมมมันอัดแน่นกันมานานแล้วอ่ะ
0: โดนมาเยอะหรือมันต่อเนื่องเรื้อรังมายาวนานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งจะมาต่อว่ากันแต่หลายพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษา
1: ชาวบ้าน
0: หลายครั้งหลายดอกแล้ว
1: ตรงที่ผ่านมาเนี่ยคือเก็บกดตลอดเลย
0: ครับ
1: เก็บกดจนมันมาระเบิดตอนนั้นแต่ตอนนั้นนี่คือลงมือลงไม้นี่คือระเบิดละนี่มีโทษมากละที่ระเบิดออกตรงนั้นเพราะก่อนหน้านี้เก็บกดมาแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เก็บกดแต่คุณอดทนได้อดทนกับเก็บกดนี่ไม่เหมือนกันนะคุณละเรื่องเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราฟังคำที่ไม่น่าพอใจของเขาที่เขาด่าเราอะไรต่างๆแล้วเราไม่ได้พิจารณาตามธรรมไม่ได้มีความอดทนมันจะกลายเป็นความเก็บกดแล้วพอเก็บมากๆเก็บกดนี่ก็คือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เก็บความโกรธเอาไว้ไม่ยอมปล่อย
0: ครับ
1: คำว่าไม่ยอมปล่อยออกเนี่ยหมายความว่าคุณต้องทิ้งความโกรธไปนะความโกรธเนี่ยไม่ได้ให้เก็บเอาไว้ไม่ได้ให้จำเอาไว้แต่สมมติว่าเราจะจำนะว่าเขาทำไม่ดีกับเรากี่ครั้งจำเลยเนี่ยเอาไม่ใช่นะถ้าจำแบบนี้นี่มีแต่เก็บกดเราอย่าไปจำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ลืมมันเสียละทิ้งคำว่าเขาต้องทำนี้กับเราละทิ้งตรงนี้เสียถ้าเราละทิ้งตรงนี้ได้เราจะไม่เก็บกดไงพอไม่เก็บกดพอเขาด่ามาเราปัดออกเขาว่ามาเราปัดทิ้งเขาด่ามาอีกเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็จะไม่เป็นการเก็บกดแล้วพอปัดออกปัดทิ้งเจอหน้ากันเนี่ยมันแก้ปัญหาได้คุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1คุณต้องมีความอดทนอย่าเก็บกด2ให้พิจารณาตามธรรมว่าถ้าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมันไม่มีเบสสำหรับการที่จะกล่าวหาให้ถูกต้องได้หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเราก็ยิ่งดีใจเลยเพราะว่าเราปรับปรุงแล้วเราจะดีขึ้นนั่นเองเป็นพอด
0: ครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างเฮทสปีชนะครับหรือถ้อยคำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเกลียดชังคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้ในกรณีที่ไปให้ความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอาจารย์เราจะปรับร่วมกับเขาไหมฮะเช่นเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกเลยแล้วก็เอาเขาไปแขวนใน ออกโลกโซเชียลแบบนี้พระอาจารย์คือใจนึงก็ไม่เห็นด้วยก
1: ับ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยแล้วก็เอาเขาไปแขวนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โดนด่าอย่างเงี้ยพระอาจารย์แบบนี้ถูกไหมหรือว่าหรือไม่ควรทำหรือมันมีแนวทางยังไงในการที่จะหลีกเลี่ยง
1: เกณฑ์ในการที่จะพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแต่สมมติเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยจะเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดอีกเข้าใจไหมก็คือเอามาแขวนบนทำลายของเราอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องนี้มาพูดบนทำลายของเราแล้วก็ใส่กันเต็มที่เลยอันนี้คือคุณพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่น
0: พูดได้
1: แต่มีเงื่อนไขตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าถามแบบเจาะจงพูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นนะถามแบบเจาะจงแบบเฮ้ยคุณต้องตอบดิคุณคิดยังไงกับเงื่อนไขตรงนี้ถามจี้ถามเจาะถามจี้ถามเจาะเราพูดนิดเดียวในทางตรงข้ามคุณสมบูรณ์ถ้าเป็นความดีของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ต้องถามเลยพูดเลยพูดอธิบายเลยไม่ต้องถามแต่ถ้าถามเจาะถามจี้โอ้ให้พูดในรายละเอียดเลยว่าเขาทำตรงนี้อย่างนี้ความดีก็เป็นอย่างนี้นี่คือเกณฑ์ในการพูดเรื่องความไม่ดีหรือความดีของคนอื่นเราคิดดูคุณจมวนถ้าบอกว่าในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยในฟีดของเราเนี่ยนะมีแต่เรื่องที่เป็นดีๆเรื่องมงคลเรื่องให้เกิดความฟูใจเรื่องให้เกิดความชื่นใจเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของบางคนเนี่ยมีแต่ hate speech มีแต่ด่าคนนั้นว่าคนนี้เอาคนนี้มาแขวนคือเขาทำวิจัยมาแล้วคุณสมบัติว่าไอ้ไทม์ไลน์ของคนที่มีแต่ hate speech เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาดูมันจะไม่ดี
0: นะครับแต่ในความรู้สึกผมนะแล้วก็ในโลกออนไลน์อะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่มันแปลกแปลกเนี่ยคนจะให้ความนิยมไอ้เวลาคนเราไปทำอะไรดีๆเนี่ยเช่นตำรวจช่วยเหลือประชาชนรับโล่อะไรแบบนี
1: ้
0: ไม่สนใจแต่พอถกชิงวิ่งราวตีหัวอะไรกับผู้ปกครองเสียท้อเลยคนก็จะให้ความสนใจเรื่องแบบ
1: คือตรงนี้เขาพูดถึงว่ายอดไลค์อ่ะนะยอดไลค์ของการที่จะมาไลค์เรื่องไม่ดีมันน้อยกว่าการที่จะมาไลค์เรื่องดีๆแต่ยอดวิวนี้ก็คนละอย่างประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติว่าถ้าเราโพสต์เรื่องไม่ดีเนี่ยเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเช่นวิธีป้องกันหรือวิธีที่จะทำจิตใจทำยังไงเหมือนอย่างที่เราคุยอย่างเงี้ยหรือวิธีที่จะให้ตั้งอยู่ในธรรมในขณะที่มีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นวิธีการแก้ปัญหาเวลาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันเนี้ยคือโพสต์เรื่องดีๆในจากแง่มุมของข่าวที่ไม่ดีนั้นอย่างการพูดการโพสต์อันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวมา
0: ครับหลักการเราต้องยึดหลักสัมมาวาจาใช่ไหมฮะแล้วก็การระงับโทสะ
1: ใช่สัมมาวาจานะต้องพูดไม่ยุยงให้แตกกันนะ
0: ครับ
1: คำว่าพูดยุยงให้แตกกันคือนำความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เพราะนั้นถ้าสมมติเราพูดเรื่องไม่ดีของเขาแล้วเพื่อที่ว่าเนี่ยคนที่เราพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาจะได้ไประวังไอ้คนโน้นโอ้นี่คือเราก็เป็นการพูดสับสอมันคือการพูดยุยงให้แตกกันนั่นเองก็เป็นมิจฉาวาจาปากเราก็พอเอาเรื่องเหม็นๆมาพูดปากเราก็เหม็นด้วยไงคุณสมบัติ
0: คร
1: ับ เพราะนั้นเราควรจะพูดเรื่องหอมๆเรื่องดีๆจะดีกว่าปากเราก็จะหอมนั่นเองคุณสมบัติ
0: ครับก็ต้องมีสัมมาวาจาแล้วก็ระงับโทสะด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีอะไรหลายอย่างเยอะนะฮะมีข่าวกระหน่ำกันเข้ามาบางทีดูคนนั้นดูคนนี้เนี่ยเราเก็บมาเครียดแต่การที่ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่มันบางทีมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะพระอาจารย์บางทีไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราไปค
1: ิ
0: ดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาแล้วมานั่งนึกมันเกี่ยวอะไรกับเราบางทีก็มาได้นึกอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเขาเนี่ยพระอาจารย์คือไม่จะวางตัวเป็นกลางนะการที่ไปไม่ไปต่อว่าเขาถึงแม้เขาจะทำไม่เหมาะสมอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเป็นคนกลางๆแบบนี้นี่มันบาปไหมพระอาจารย
1: ์ถ้าบอกว่า เป็นคนที่เราพอจะบอกได้เราบอกแล้วเขาจะเปลี่ยนเนี่ยคุณสมบูรณ์เราควรจะบอก
0: ครับ
1: เพราะว่าเพื่อเห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บอกไม่ได้หรือบอกแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องบอกแต่เพราะเกณฑ์ในการที่เราจะทำจิตตรงนี้นะแนวทางพระพุทธเจ้าให้ไว้สองดูสองด้านนั่นคือดูที่ตัวเราว่าเราจะลำบากไหมสมมติว่าการที่เราจะไปบอกเขาว่าให้เขาเป็นคนดีนะคุณอย่าทำอย่างนี้นะการบอกเนี่ยถ้าเราลำบากให้เห็นว่าความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยกันว่าแต่ให้เห็นว่าความที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วจงบอกเสียนะคำว่าบอกเนี่ยแล้วลำบากอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะพูดตรงๆเขาจะกระเทือนใจนะเพราะฉะนั้นบางทีเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงข้าวกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันตอนกินข้าวกินข้าวนี่ต้องเสียตังค์ต้องนัดนะอันนี้คือความลำบากแต่ว่านะเอาเห็นแก่ความที่เขาจะเป็นคนดีได้เราบอกนะอย่าเห็นแก่เห็นว่าให้เห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นที่เราเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าผมว่าเขาจะแบบโอ้ยจี๊ดแต่ไม่พอใจนั่นนี่โน่นแต่เขาจะเปลี่ยนได้อยู่นะนั่นให้เห็นว่าความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเราบอกเสียแต่ถ้าบอกว่าเขาก็จะจี๊ดแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนองค์นั้นคุณจะเพิ่งบอกให้อุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ไม่โกรธในการกระทำที่ไม่ดีของเขานะเราไม่โกรธในการกระทำที่ไม่ดีของเขาแล้วก็หาจังหวะแหละว่ามันมีช่องรูไหนตรงที่จะบอกได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ถ้าเรามองเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคุณสมบูรณ์ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยให้แนวในการพิจารณาไว้นะว่าเปรียบเหมือนเวลาที่คนร้อนอบอ้าวเดินทางไกลแล้วก็แดดโอ้แรงมากปรากฏเขาไปเจอสระโบกรณีแห่งหนึ่งซึ่งสระโบกรณีแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยเขาก็เลยโอ้ยถ้าเขาจะมาคิดนะคุณสมบูรณ์ว่าโอ้ยจอกแหน่ขึ้นเต็มยิ่งไม่กินหรอกไปดีกว่าเอาคิดผิดพอเขาเหนื่อยมาตลอดทางเขาทำไงเขาก็แค่แหวกจอกแหนนั้นออกแหวกจอกแหนนั้นออกแล้วก็เอาวักน้ำมากินสบายใจเลยไอ้ที่ไม่ดีก็เขี่ยออกไปที่ดีๆก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างนี้นี่คือเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นคนนี้เช่นเขาอาจจะมีความมีวาจาดีมีกายไม่ดีหรือสลับกันเนาะมีกายไม่ดีมีวาจาดีสลับกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้อย่าไปใส่ใจในส่วนที่ไม่ดีของเขาแต่ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีแต่การที่ไม่ใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีการปรับปรุงให้เขาแต่ว่าเราต้องอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันโกรธไงให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้แล้วถ้ามีจังหวะไหนพอที่จะบอกสอนได้ก็ค่อยว่ากันนั่นเองเดือนบาท
0: ครับครับพระอาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับเรื่องของโลกร้อนนะฮะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ไปเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมปีนี้มาเร็วและแรงกว่าทุกปีร้อนก็ร้อนจัดนะฮะแล้งก็แล้งจัดพอน้ำมาก็
1: ฝนตกหนักมาก
0: หนักสาหัสพอสมควรใช่ครับพระอาจารย์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนี่ยมันสะท้อนถึงกฎความไม่เที่ยงยังไงครับหรือว่ามีธรรมะอะไรที่จะทำให้เราปรับจิตปรับใจในเรื่องนี้ได้บ้างครับ
1: คือถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเรื่องโลกร้อนเนาะคุณสมบัติเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไงมีเหตุนี้นั่นคือการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสิ่งนั้นไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญนี่นะแรงก็จะแรงจัดขึ้นฝนตกก็หนักขึ้นน้ำท่วมแล้วก็หนาวก็หนาวสุดๆร้อนก็ร้อนสุดๆเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราทำให้เห็นข้อนี้ได้เลยว่าอ๋อมันอยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเองหรอกนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยไอการที่สิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนี่แหละคือความที่มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่เราเห็นว่าโลกนี้มันคงยั่งยืนมีภูเขานั่นนี่โอ้เป็นไงภูเขาถล่มมาบึ้มเลยโอ้คนตายเป็นพันคือหมดที่ในปานสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
0: โอ้ครับ
1: นั่นน่ะเพราะว่า ภูเขามันถล่มภูเขาเราคิดว่ามั่นคงนะไม่มีปัญหานี่มันก็อยู่มาเป็นพันๆปีอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีอ่ะมันยังมีครั้งแรกเนื่องเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองจะเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้คือความที่โลกร้อนขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งละลายสิ่งต่างๆก็เลยหลุดล่วงออกมาจากจุดที่มันอยู่เดิมตรงนั้นแล้วก็สูญเสียมากมายเลยสูญเสียมากมายตรงนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงหนึ่งนะคือเรื่องของความเป็นอนัตตาของโลกเนาะโลกที่ดูเหมือนมันคงแน่นอนจริงๆมันไม่มันคงแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
0: คร
1: ับ ข้อที่หนึ่งประการที่สองคือเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงในสถานการณ์อย่างนี้เราก็จะมาลองคิดดูสมมติว่าเราอยู่ตรงด่านนั้นเลยนะตรงด่านนั้นเลยด่านจีหลงอ่ะที่ประเทศจีนนะแล้วก็เห็นคลื่นของหินทั้งดีบรีทั้งโคลนอะไรต่างๆมาแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นคือฉันตายแน่ฉันตายแน่อย่างเงี้ยวิ่งหนีกันวายป่วงหมดอย่างเงี้ยนะเรารอดได้คุณสมบัติจุดเนี้ยรอดนี่มีสองอย่างเดี๋ยวนั้นพระอาจารย์ก็ดูข่าวนะมีคุณยายคนหนึ่งอายุ90กว่าปีนะติดอยู่ในโคลนอ่ะ5วันอ่ะอยู่ในโคลนที่อยู่ในบ้านน่ะแล้วเหลือที่ในบ้านเนี่ยแค่ศอกเดียวให้มีอากาศหายใจแต่ตรงนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมา5วันเธอยังอยู่ได้รอดมาได้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้คือรอดแต่คำว่ารอดจริงๆคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าเวลาถ้าเราถูกคลื่นซัดอย่างนี้แล้วเราเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดไม่ใช่ว่าตายคือไม่รอดนะแต่ถ้าตายแล้วลงนรกนั่นคือไม่รอด
0: โอ้ครับ
1: ไม่รอดพ้นจากเปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกแต่ถ้าตายแล้วรอดพ้นจากเปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกก็คือไปสวรรค์อันนี้ดีหรือถ้ารอดแบบที่สองแบบแรกนี่ก็คือกายตายไปนะกายตายไปกายสิ้นไปนะแต่ว่าไปสวรรค์นั่นนี่คือรอดหรือแบบที่สองถ้าบอกว่าตัวคุณรอดไม่ถูกคลื่นทับตายโอ้ยแบบวิ่งมาเนี่ยห่างแค่ศอกเดียวอ่ะคุณโดนน้ำพัดไปอ่ะคนวิ่งตามหลังมาโดนซัดไปแล้วตายเลยไอเราวิ่งมาก่อนเขาแค่ศอกเดียวไม่ตายคนนั้นตายอย่างไงศอกเดียวเองนะถามว่าเฮ้ยเรารอดเขาไม่รอดแต่ถ้าเรารอดรอดจากความตายตรงนั้นนะแล้วเราเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเป็นคนที่แบบขโมยของคนอื่นเอาคนตายก็เป็นขโมยของเขาอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ด้วยนะเขาไปขโมยของคนตายคุณสมบัติ
0: มีครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ที่เก็บอัฐิคนตายที่เป็นทองเหลืองอะไรพวกนี้ก็มีขโมยนะพระอาจารย์
1: ใช่ใช่พวกนี้ก็คือไม่รอดเพราะว่าถ้าคุณตายไปคุณก็ไปนรกอยู่ดีในวันหลังวันหลังถ้าคุณตายไปคุณโดยการทำบาปกุศลธรรมคุณก็ไปนรกอยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าเรารอดจากความตายในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลเราตายครั้งต่อไปที่เราจะตายจริงๆเนี่ยแล้วเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้คือเราก็รอดไงเพราะนั้นคำว่ารอดเนี่ยหมายถึงรอดพ้นจากนรกหรือไม่แล้วถ้าเรารอดพ้นจากนรกเราไปสวรรค์อันนี้คือทางรอดของเราซึ่งทางรอดการที่จิตเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ว่าจะมีศีลมีศรัทธามีเมตตาพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรารอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆได้ถ้าสิ้นชีวิตณจุดนั้นเราก็รอดจากนรกหรือไปสวรรค์ถ้ายังไม่สิ้นชีวิตณจุดนั้นแต่รอดต่อมาเรามีเมตตามีกุศลธรรมเราก็รอดได้ต่อไปเราก็ไปสวรรค์ได้อีกเหมือนกันนั่นเองเห็นป่ะ
0: ครับครับเรื่องของเทคโนโลยีณวันนี้นะครับเขาเรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับยุคที่ AI ทำหลายสิ่งหลายอย่างแทนมนุษย์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยครับแม้แต่เรื่องของ ธรรมะเนี่ยบางทีไปสอบถาม AI ก็ได้นะครับก
1: ็
0: AI เนี่ยมีฐานข้อมูลความรู้ธรรมะเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะฮะเขาเลยบอกว่า AI ทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างแทบจะเรียกว่าโอ้ทำเทศแทนพระได้เลยท่านอาจารย์คือถ้าบอกว่า AI เนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางธรรมเนี่ยบอกมาได้หมดรวมถึงยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยสอนธรรมะได้ด้วยพระอาจารย์
1: ใช่ใช่โอ้
0: คือทำไปทำมาเนี่ยเทคโนโลยีมาแทนเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำถามครับอะไรคือคุณธรรมเฉพาะมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเรียนแบบได้ตามหลักธรรมพระอาจารย์ครับ
1: ท่านอาจารย์อยากจะเล่าเรื่องนี้คุณสมพลฟังวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์กับเพื่อนสาธรรมิกคนหนึ่งเนาะจะต้องไปเทศที่งานศพของพระพรหมวชิรสุธีวัดพระราม9เนาะก็เลยว่าเราทำไงเราเวลาเราน้อยเราก็เลยให้ AI ช่วยแต่งกันเทศให้คุณสมบัติ
0: ครับ
1: ให้ AI ช่วยแต่งกันเทศนะเราบอกว่าจะเอาคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องยศ
0: ครับ
1: เนาะมันเนี่ยโอ้ฉลาดมากคุณสมบัติไปหาเอาเรื่องว่าคาถานี้เป็นบริบทของใครอ๋อเรื่องนายโคสกะเศรษฐีแล้วก็มาเทียบเคียงกับประวัติของท่านนึกว่าท่านเป็นมายังไงมาเทียบเคียงกันเสร็จปุ๊บมันพลิกกลับตรงนี้เทศตรงนี้โอ้โหเราพอมันทำออกมาประมาณ25นาทีคุณผู้ชมคิดอยู่25นาทีเลยนะได้การเทศออกมา30นาทีเป็น Word Document พร้อมปริ้นเลยนะแล้วเนื้อหาเนี่ยดีมากๆถ้าเป็นมนุษย์แต่งเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย3วันต้องมีดราฟต์ที่4ดราฟต์ที่5ในเรื่องราวที่ความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องคาถาต่างๆประกาศดูโอ้มันทำเนียบเลย
0: ครับ
1: ไอ้แต่มันทำแค่ครึ่งชั่วโมงจบแล้วแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยต้อง 3-4 ดราฟต์แล้วก็ต้องใช้เวลาสัก 3-4 วันถึงจะทำได้
0: คร
1: ับ เลยคุยกันกับเพื่อนสาธรรมิกคุณสมบูรณ์ว่าเราจบแล้วพระนี่แต่งกันเทศสู้ AI ไม่ได้แน่นอนนะแต่ประเด็นอะไรที่มันทำแทนมนุษย์ไม่ได้ตรงนี้ที่ทำแทนมนุษย์ไม่ได้มีอยู่คุณสมบูรณ์เพราะ AI เนี่ยเขาจะไม่มีผัสสะแล้วมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้หรือการรับรู้ที่เป็นนามนะเป็นของนามคือพวก AI ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปคำว่ารูปเนี่ยคือเป็นรูปละเอียดก็ได้เช่นซอฟต์แวร์โปรแกรมแสงพวกนี้เป็นรูปละเอียดแล้วการมีอยู่ของซอฟต์แวร์โปรแกรมทั้งหลายก็ต้องอยู่บนฮาร์ดดิสอยู่บน SSD อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวด์พวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล AI เหมือนที่เราคุยกับ AI ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือหรือเป็นฟิสิกอล AI ที่เราคุยกับมันทางเป็นหุ่นยนต์หรือรถยนต์อย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะคือมันไม่มีนามมันมีแต่รูปแต่ไม่มีนามมีแต่รูปสิ่งที่เขาจึงทำเรียนแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าเสมือน
0: ค
1: ือ artificial เสมือนนั่นเองเสมือนว่ามันมีจริงแต่จริงมันไม่ได้มีจริงเสมือนว่ามันมีความรู้สึกแต่จริงมันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกสิ่งที่มนุษย์เราจะเหนืออยู่กับจาก AI ได้มันก็คือความรู้สึกส่วนที่เป็นนามมีนั่นเองแต่ความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกการที่จะมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จะมีได้เหนือกว่า AI ซึ่ง AI ทำไม่ได้แล้วการที่แบบว่าอย่างสมมติกูไปหาหมอเงี้ยถ้าหาหมอเนี่ยกูกับ AI เอานะถ่ายรูปที่ผิวหนังเป็นเงี้ยหน้าตาเป็นเงี้ยต้องใส่ยาอะไรจบละแต่ถ้าไปคุยกับหมอแล้วหมอเนี่ยมี empathy เนาะมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยคุยกันเนี่ยให้เราสบายใจได้ว่าแผลไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นในจุดที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้คือส่วนที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองมันเหมือนกับว่ามันจะทำได้นะคือเสมือนไงเสมือนแต่จริงมันไม่ได้ก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันมีการประมวลผลเร็วขึ้นกว่านี้เนาะเป็นเขาเรียกว่า AGI อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นการที่ AI เนี่ยเริ่มแสดงความรู้สึกได้เราทำแสดงความรู้สึกได้ก็ต้องคงอีกสักระยะหนึ่งทีนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ยังดีกว่าแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์อารมณ์หรือความเมตตามันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ของเสมือนที่มาจากคอมพิวเตอร์ แล้วมันไม่เหมือนกันนั่นเองเชิญครับ
0: ครับครับคือความมีจิตวิญญาณของมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเรียนแบบได้เหมือนสมัยนี้จะบอกว่าคุณครูไม่มีความจำเป็นในห้องเรียนต่อไปแล้วเพราะทุกคนมี AI ทุกคนมี Google แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่จะเลือกสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกใช่ไหมพระอาจารย์ว่าตัวบทหรือว่าหนังสือเรื่องนี้จะถ่ายทอดยังไงให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็นักเรียนคนนี้ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดหรือปลูกฝังยังไงคือมันต้องมีเทคนิคในการสอนเด็กนักเรียนเด็กคนนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เด็กคนนั้นต้องใช้วิธีนั้นมันคือสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้เหมือนกันนะพระอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่เนื้อความที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของนักเรียนการสังเกตอะไรพวกนี้แล้วก็มนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นะถ้าคนที่เขาทำได้นะถ้าคนที่แบบว่ามีการฝึกฝนมาเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์จะได้เปรียบแน่นอนเชิญพัน
0: ครับครับอาจารย์ฮะปัจจุบันเราเห็นข่าวคนรุ่นใหม่ๆนะฮะคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางคนก็มีภาวะหมดไฟบางทีก็มีภาวะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะฮะเราจะเห็นข่าวแบบนี้หลังๆเนี่ยหลายปีนี้เยอะมากพระอาจารย์คือในสมัยก่อนสมัยผมกับพระอาจารย์ไม่มีนะฮะคำว่าโรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่ามันไม่มีหรือว่าเราไม่ได้บัญญัติมันไม่เจอมันอาจจะมีในสมัยเราแต่เราไม่มีใครมาวินิจฉัยก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของหมดความอดทนมีเหตุการณ์ยิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์ไหนที่สู้จะดีในโลกทุกวันนี้ครับสนใจยังไงฮะให้ผ่านพ้นไปได้ครับ
1: คือในเรื่องที่เขามีโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนใดๆเนี่ยนะคุณสุพลคือมันเป็นที่ว่าจากเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะคือไม่ใช่ว่าสมัยเรามันไม่มีนะคุณสุพลสมัยคุณจงพลสมัยพระอาจารย์หรือสมัยคุณเตือนใจเองก็ตามเนี่ยก็มีนะคนที่แบบว่าเศร้าคนที่แบบมีซึมเศร้าแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่เขาจะมาดีเทคว่าพออารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บทำให้ระบบไบโอเคมีคอลคือชีวเคมีในร่างกายของเราเนี่ยมันเพี้ยนไป
0: คร
1: ับแล้วเขาก็จะไปวัดที่ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปวัดที่อะไรอะเคมีคอลตัวนี้ในร่างกายของเราเงี้ยนะที่มันเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์คุณมันเพี้ยนไปแล้วทำให้ส่งผลทางด้านชีวเคมีในร่างกายอ๋อชีวเคมีเป็นงี้เหรองั้นไหนลองคิดยาดิเขาก็มียาแล้วมีธุรกิจละว่าอ๋อถ้าสารนี้ออกมาเนี่ยนะคอร์ติซอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราต้องกินอันนี้เพื่อที่จะลดอันนั้นแต่มียาขายแต่พอมียาขายปุ๊บคุณจงวันมันเป็นธุรกิจทันทีเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าใดๆเป็นธุรกิจนะธุรกิจนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันขายยาไงเอาทำไมเมื่อก่อนไม่มียาเพราะว่าเขาไม่มีเทคโนโลยีที่จะขายยาพอตอนนี้เขามีเทคโนโลยีเขาทำยาขึ้นมาได้เขาก็ขายก็เลยขายดีไงไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เป็นเหมือนเรื่องอารมณ์เนี่ยความรู้สึกนี่มันมีมานานแล้วความเศร้าโศกความเสียใจไอ้ความเศร้าโศกความเสียใจถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยเราตรีตรึกในเรื่องใดๆมากพระพุทธเจ้าว่าจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตของเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตของเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลัง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเศร้าใจกุ้มใจหนักใจโอ้ยเครียดคิดอะไรก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคิดแล้วก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นปุ๊บระบบชีวเคมีในร่างกายเพี้ยนละเลยต้องไปหายามากินไม่ประเด็นคือคุณอย่าคิดดิคุณอย่าคิดทำยังไงจะไม่ให้คิดเพราะคิดมันคิดไปเนี่ยมันคืออะไรมันเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคนที่เพลินไปตามความคิดที่เป็นทางลบเดี๋ยวคิดแบบให้เสียใจหมดกำลังใจไม่มีไฟคิดไปงั้นเพราะว่าสติเขาไม่มีกำลังคำว่าสติไม่มีกำลังเนี่ยหมายความว่าคุณระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังนะมีกำลังแต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติสตินี่ก็มีมิจฉากับสัมมานะคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าคุณมีกำลังจิตขนาดที่ว่า คุณคิดจนระบบชีวเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนได้อ่ะด้วยสมองหมายถึงว่าด้วยจิตเราไปคิดใช่ไหมจึงทำให้สมองคุณเพี้ยนไปได้โอ้แสดงว่าคุณมีกำลังจิตนะเนี่ยคุณมีกำลังสตินะเนี่ยแต่เป็นมิจฉาสตินะก็เดินไประลึกเรื่องที่ไม่ดีพวกนี้นะคุณสมบัติถ้าบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นสัมมาสติได้นะโอ้นี่จะดีมากเลยจะมีกำลังจิตมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันออกจากมิจฉามาเป็นสัมมาแล้วไง
0: คร
1: ับประเด็นไหนที่ว่าคุณจะไปคิดเรื่องที่ให้เป็นลบเรื่องที่ให้เราเศร้าใจเสียใจคุณมาคิดเรื่องที่ให้เรามีกำลังใจเรื่องที่เราดีใจฟูใจนะเช่นอะไรก็ได้นะบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเช่นเล่นกับแมวอะไรเงี้ยนะหรือใดๆก็ตามที่จะให้เราตั้งสติไว้ได้เพราะว่าฉันอยากจะนำเสนอวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วคือคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาคิดนั่นแหละแต่ว่าเขาหลุดออกจากวงจรนั้นไม่ได้วิธีการที่อยากจะให้เตรียมการกันไว้ก่อนก็คือว่าเราต้องมี25วิธีที่เราจดไปก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันที25วิธีเราจดไว้ก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีนะทันทีเลยนะเอาแบบแป๊บๆอีกแป๊บนึงค่อยมีความสุขไม่ได้นะเช่นบางคนก็อาจจะไปเดินอ่ะบางคนอาจจะไปอาบน้ำอ่ะบางคนอาจจะยิ้มกับตัวเองในกระจกอ่ะอย่างพระอาจารย์นี่ก็ดูลมอ่ะต้องมี25วิธีอย่างน้อยที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีเนี่ยในการที่จะให้ตัวเองออกจากสภาวะที่เราไปคิดบนลูปอย่างนั้นเนาะพอเราเคลื่อนมานิดนึงเนี่ยกำลังของมันจะอ่อนลงทันทีกำลังของความคิดลบเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีแต่พอมันอ่อนลงปุ๊บมันก็จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบชีวเคมีไม่ได้ละเพราะกำลังมันอ่อนลงไปเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังที่ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ให้จดไว้ก่อนเลย25วิธีที
0: ่
1: เราจะสามารถมีความสุขได้ทันทีนั่นเองเชิญฟัง
0: ครับครับนี่คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสติใช่ไหมพระอาจารย์คือคนสติแตกก็คือคนที่ควบคุมสติไม่ได้สำคัญคือเราต้องควบคุมสติด้วยทุกอย่างในตัวเราอ่ะพระอาจารย์คือพูดง่ายจริงๆมันทำยากนะพระอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนบางครั้งก็มีอะไรบีบคั้นในสังคมเยอะจึงทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวบางทีก็ตวาดคนอื่นเข้าไปพอมานึกถึงอีกทีนึงก็โอ้ไม่น่าเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะโอ้อันนี้ก็สำคัญคือการต้องฝึกธรรมะทางใจก็
1: ฝึกสติ
0: คือต้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝึกสติฝึกธรรมะในใจคือไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำง่ายๆวันสองวันสามารถทำได้ถ้าใครทำได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ทำมาทั้งชีวิตทำมาตลอดเนี่ยโอ้ยังมีพลาดเลยนะพระอาจารย์
1: ใช่ใช่คืออันนี้มันดีตรงที่ว่ามันคุ้มค่าคุณสมบัติถ้าบอกว่ามันยากแล้วเราทำได้นี่คือมันมีค่าไงแล้วถ้าบอกว่าของที่มันทำง่ายๆแต่มันไม่มีค่าเราจะไปทำไมใช่ไหมล่ะเช่นว่าสมมติทำง่ายๆเช่นด่าคนเนี้ยมันด่าง่ายหรือว่าระเบิดอารมณ์เนี้ยมันระเบิดง่ายแต่ของนั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆแต่มันไม่มีค่ามีโทษด้วยเราอย่าไปทำของอะไรที่มันมีค่าแล้วเราพยายามทำอาจจะยากโอ้มันเลยมีคุณค่าสูงเพราะนั้นถ้าเราพยายามทำมันได้คือไม่ใช่ว่ายากแล้วมันไม่ได้นะคุณสมบัติแต่ว่ามันยากง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันประเด็นมันคือว่าถ้าคุณทำคุณได้แน่ถ้าคุณทำคุณได้แน่มันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทำคุณได้แน่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะไม่ยากก็ไม่ยากแล้วมันมีคุณค่าตรงนี้มีคุณค่าตรงนี้หนึ่งเช่นบ้าน
0: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างนะครับข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาเข้ามากฮะตลอดเดือนของเดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
1: เช่นบ้าน
0: เรื่องของแล้วเพิ่งจะผ่านวันต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อน6กันยายนต่อต้านคอร์รัปชันก็มีคำขวัญเขาเหมือนกันนะโกงได้แก้ได
1: ้
0: โกงได้ก็แก้ได้สมัยก่อนเราจะได้ยินแต่ต่อต้านโกงเราไม่เอาคนโกงแต่ปัจจุบันเนี่ย ผมเห็นตัวที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยผมก็โอ้เป็นมิติใหม่เหมือนกันถ้าโกงได้เราก็ต้องแก้ได้โกงได้เราต้องแก้ได้แล้วอาจารย์
1: คำนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าแก้คนโกงนั้นใช่ไหมหรือแก้ระบบหรือแก้
0: แก้ปัญหา
1: อ๋อแก้
0: ปัญ
1: ป
0: ห
1: ัญ
0: า
1: หา
0: แก้ระบบแก้อะไรต่างๆได้ไง
1: มันต้องแก้แล้วแหละคุณสุพลเพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคอร์รัปชันแหละเราคิดดูอะสมัยก่อนกับเกาหลีอะเรามาด้วยกันใช่ไหมตอนนี้เกาหลีเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมมันก็คือปัญหาคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เนี่ยโอ้ประเทศไทยเราก้าวหน้าแน่นอนนะซึ่ง
0: แน่นอนฮะ
1: ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนหรอกคุณสมบัติคือมันเป็นที่กิเลสในใจของคนมันไม่ได้เป็นที่คนมันเป็นที่กิเลสในใจของคน
0: คือ
1: ถ้าบอกว่าเราเอากิเลสในใจของเขาข้อนี้ออกไปได้นะทุกคนก็เป็นคนดีได้
0: ครับ
1: ประเด็นคือเราจะกำจัดกิเลสตรงนี้ออกไปได้ยังไงเนาะระบบช่วยได้มันอะไรนี่ไม่ช่วยได้สังคมก็ช่วยกันได
0: ้ครับ
1: ถ้ามันต้องมีมาตรการหลายอย่างนะทุกส่วนต้องช่วยกันอาตมาก็มาคิดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ไงในความที่เราเป็นพระเนาะเราก็จัดรายการวิทยุไปนี่แหละที่จะพูดเรื่องนี้นะถ้าคนที่เขาจะทำเขารู้จักละอายนะการรู้จักละอายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำ
0: ครับ
1: หรือแก้ไขฉันโกงมาก่อนตอนนี้ฉันก็ไม่โกงละอย่างนี
0: ้ครับ
1: อยู่มาก็แก้ได้เพราะนั้นก็ต้องสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อย่าไปเน้นเรื่องวัตถุมากเพราะว่าพอเราเน้นเรื่องวัตถุมากต้องมีรถอย่างนี้ต้องมีบ้านอย่างนี้ลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้อ้าวเรื่องบีบคั้นทางการเงินอ่ะมันก็ต้องโกงใช่ไหมล่ะเราควรจะให้ค่านิยมในทางความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่ต้องสิ่งของเนี่ยมากกว่าที่จะต้องมีนั่นนี่โน่นนะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับ
0: วัตถุนิยมอย่างนั้นเหรอพระอาจารย์คือเราอยากให้ไปยึดติดอ้าวต้องใช้รถราคาแพงต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆหรือคือวัตถุนิยมเนี่ยทำให้คนรู้สึก
1: ไม่พอ
0: แล้วไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู
1: ่
0: เพราะเดี๋ยวนี้คือเปิดออนไลน์ปุ๊บโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอคนเขาแต่งชุดอย่างนั้นขับรถอย่างนี้เห็นแล้วอยากได้อยากมีเหมือนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดกิเลสถ้าหาทำมาหากินมาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีช่องมีทางมีคนมาเสนอเนี่ยก็อาจจะทำให้ใจอ่อนไปได้สุดท้ายคือกิเลสของมนุษย์นะอาจารย์
1: ใช่ตรงนี้แหละสำคัญเราจะจัดการกิเลสตรงนี้ยังไงแล้ววิธีการจัดการกิเลสพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วก็คือมรรคแปดนี่แหละเป็นตัวจัดการกิเลสเลยเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อยู่ในกามเนาะไม่โกงไม่อะไรคือสัมมามรรคแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะทั้งหมด8ข้อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้กำจัดกิเลสในแต่ละจิตใจของคนของคนเนี่ยเนาะพอกำจัดกิเลสออกไปได้แล้วการกระทำคำพูดหรือวิธีคิดของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองเดี๋ยวพอ
0: ครับครับเอ๊ะพระอาจารย์ข่าวทุกวันนี้เราเปิดข่าวอาชญากรรมนะฮะจะเจอเรื่องความหึงหวงด้วยอารมณ์ต่างๆมีทั้งชั่ววูบกับไม่ชั่ววูบนะฮะเวลาเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบเตือนสติยังไงฮะเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะสายไปฮะ
1: คืออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณสะดุดคุณสะดุด
0: ครับ
1: สะดุดกึกขึ้นวุ๊บขึ้นอย่างนี้พอจังหวะที่มันเราสะดุดปึ้งเนี่ยจิตเราจะตอบสนองยังไงกับอารมณ์ที่มันสะดุดนั้นเช่นคุณเดินเดินมาเข้าบ้านเอ้าเห็นสามีหรือภรรยาของตนอยู่กับชู้อย่างเงี้ยกึกขึ้นอย่างเงี้ยป่ะ
0: พลาดเลยครับ
1: นั่นคุณจะทำยังไงฮะมันสะดุดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยหรือ คุณเข้าไปในบริษัทปุ๊บเอ้าเห็นลูกน้องโกงอยู่เงี้ยโกงกำลังเก็บของโกงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยรู้ว่านี่เขาโกงเนี่ยโอ้แต่ตอนนั้นมีอาวุธมีดอาวุธปืนอะไรก็ชักมายิงเนี่ยนะโอ้มันเป็นมันจะเป็นเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะไอ้ตรงนี้มันเราต้องขยายซูมลงไปก่อนหนึ่งคือคุณมีอารมณ์ที่สะดุดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้แต่มันดันเกิดขึ้นแล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งคุณสะดุดอารมณ์สะดุดอารมณ์ซึ่งทุกความคิดทุกรูปภาพทุก เสียงเดี๋ยวจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่มีอารมณ์ติดมาด้วยในที่นี้ก็คืออารมณ์โกรธบ้างอารมณ์อะไรต่างๆบ้างในนี้ต่อไปอีกก็คือว่าพอเรามีการกระทบอารมณ์นั่นคือผัสสะมีผัสสะแล้วเนี่ยมันจะมีเวทนาคืออาจารย์อยากจะซูมอินเข้าไปตรงนี้นะที่ว่าอารมณ์ชั่ววูบชั่ววูบจริงๆมันไม่ได้ชั่ววูบแบบนั้นหรอกมันมีหลายขั้นตอนอยู่ตรงนี
0: ้
1: มีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์คือเป็นสุขแล้วความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในที่นี้คือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เอ้าทำไมแกทำอย่างนี้ได้ไงอย่างเงี้ยนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้น
0: คร
1: ับ พอมีเวทนาเกิดขึ้นใครเป็นผู้ที่ไปเสวยเวทนาจิตนั่นเองจิตเป็นผู้ที่จะไปเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์นั้นที่เรารับรู้แล้วแล้วก็พูดง่ายๆคือจิตรับรู้อารมณ์ที่มากระทบนี้ก็เป็นชู้กันแล้วก็กำลังโกงกันแล้วอย่างนี้นะจากนั้นที่ว่าชู้ชู้พูดเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าจิตเนี่ยจะมีการปรุงแต่งไปใน3ช่องทางคือจะปรุงแต่งไปในช่องทางกายช่องทางวาจาและช่องทางใจปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งอะไรพูดรู้แต่งการกระทำไงคิดไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นหรือกระทำทางกายไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือยังไงก็ตามอะไรที่ความโกรธมันจะบังคับเอาถ้ามันโกรธโกรธแรงไหมถ้าโกรธแรงอาจจะลงมือลงไม้นี่คือทางกายโกรธอาจจะไม่แรงอาจจะด่าว่านี่คือทางวาจาโกรธไม่แรงอาจจะแค่คิดแบบคิดขึ้นมานี่คือทางใจแต่จะมีกายมีวาจามีใจการกระทำอะไรทางกายวาจาใจเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อนเริ่มจากใจก่อนใจคือความคิดมันต้องมีก่อนแล้วแล้วจึงค่อยไปทำกระทำทางกายหรือกระทำทางวาจาที่ว่าชั่วชั่วอย่างนี้มันมีหลายขั้นตอนตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้แหละคุณสมบัติว่าไอ้ความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเอางั้นฉันมีปืนอยู่ฉันคว้างมายิงเลยหรือฉันมีอาวุธอยู่ฉันนึกถึงอาวุธที่ฉันเก็บไว้ได้เอ้าทำไมคุณนึกได้ขึ้นมาก็นั่นแหละเพราะว่าอาสวะลักษณะจิตนี่มันสั่งสมมาในความพยาบาทในความไม่ดีมันก็เลยทำให้เขาพอมีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจก็นึกถึงอาวุธของตัวเองได้พอนึกถึงเป็นการทำทางใจก็ทำให้มีการกระทำทางกายต่อมาอีกมันตรงนี้ถ้าเราควบคุมใจได้ควบคุมในช่องทางใจได้ว่าโอเคโอเคต่อให้คุณจะคิดว่าคุณจะไปควักปืนมาเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหยุดได้ก่อนคุณมาคิดว่าเออเราอาจจะคุยกันได้ก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องไปใช้ปืนไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงแต่ให้คิดว่ามันก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนี่นอกจากวิธีนี้อย่างเงี้ยนะการที่จิตเนี่ยจะสามารถปรุงแต่งไปในทางใจที่เป็นความคิดที่เป็นทางออกอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตนั้นคุณสมบัติต้องมีสติจิตที่ไม่มีสติคือจะเพลินไปตามความคิดนะจะเพลินไปตามอารมณ์นั่นแหละเฮ้ยมันโกรธปื๊ดปื๊ดเสร็จปุ๊บมันก็จะปรุงแต่งต่อเฮ้ยฉันเก็บปืนเรื่องนี้ปื๊ดปื๊ดไปตามเพลินตามไปเพลินตามไปนี่คือไม่มีสติคุณก็จะแบบมีการเบียดเบียนก็จะนำหน้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าการปรุงแต่งของจิตของเราเนี่ยได้รับการรักษาด้วยสติยับยั้งเอาไว้ไม่ให้ไปในทางที่เป็นอกุศลให้เกิดในทางที่เป็นกุศลการยับยั้งตรงนี้คือด้วยสัมมาสตินั่นเองแต่ถ้าจิตเรามีสติเราจะสามารถที่จะยับยั้งความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลได้นะให้มีแต่ความคิดที่เป็นกุศลหรืออาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะได้บ้างอ่ะสมมติได้บ้างก็ตามเถอะก็ยังดีได้บางส่วนก็มีประโยชน์บางส่วนในที่นี้ก็อาจจะแค่ด่าว่ากันไม่ต้องถึงลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยนะเพราะยังยับยั้งชั่งใจได้นะก็ด้วยสตินั่นเองตรงนี้มันจึงกลับมาจุดที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่ว่า25วิธีที่เราจะต้องมีในการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสบายใจได้ทันทีสบายใจได้ทันทีแล้วก็25วิธีเนี่ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่เราทำปุ๊บเราจะสบายใจได้นั่นเอง
0: ครับ
1: เพราะนั้นอย่าให้เราไปตามอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อีกประการหนึ่งคืออาตมาอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยว่า ถ้าบอกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนดีอ่ะคุณโยนก็จะมาเป็นคนไม่ดีอ่ะเราจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยใช่ไหมสมมติทำไมคุณต้องมีคู่ครองที่เขาไปมีชู้อ่ะหรือทำไมคุณต้องไปมีลูกน้องที่เขาโกงก็แสดงว่าคุณมีคนรอบตัวคุณที่เป็นคนไม่ดีคนผ่าน
0: คร
1: ับซึ่งเราไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราแต่ก็ไม่สิ่งแวดล้อมของเรานี่คือประเทศนะประเทศคือพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยทั้งหมดพื้นที่ถ้าอยู่ที่บ้านก็คือบ้านของเราพื้นที่ถ้าอยู่ที่ทำงานก็คือที่ทำงานของเราที่ทำงานของเราเนี่ยเราควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตนะคนที่เป็นบัณฑิตหรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นบัณฑิตแล้วจำเป็นต้องอยู่กับเขาอย่างน้อยให้เขามีความเป็นบัณฑิตเพิ่มขึ้นบ้าง
0: ครับ
1: เข้าใจไหมคือช่วยสอนกันหรือแนะนำการไปในทางดีแต่นี่เขาจะชวนเราไปกินเหล้าใช่ไหมไปเดี๋ยวไปขี่จักรยานกันขี่จักรยานก่อนแล้วไปกินเหล้าอย่างเงี้ยหรือไปตีแบดก่อนอย่างเงี้ย
0: ต้องไปกินเหล้าไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะที่จะไปกินเหล้ามันก็เลิกไปเองเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราจึงควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตเราจะไม่เจอเรื่องวุบวับวุบวับแน่นอน
0: พระอาจารย์มันเลือกไม่ได้นะบางทีเราสมัครงานไปหน่วยงานนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ในออฟฟิศเนี่ยโอ้โหขี้เหล้าเมายาสูบบุหรี่กันหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันเลือกไม่ได้พระอาจารย
1: ์โอเคมันเป็น
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าบวชแล้วไปอยู่ในวัดโอเคอันเนี้ยบัณฑิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดโอ้โหผมไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งผมก็อยากได้งานเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คนรอบข้างมันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอเข้าไปอยู่ในออฟฟิศโอ้โหไอ้คนนี้ก็กินเหล้าไอ้คนนี้ก็สูบบุหรี่ไอ้คนนี้ก็โกนักเลงการพนันนี่อะไร
1: เป็นงี
0: ้ต้องโจรหรือเปล่า
1: คือถ้าไม่เราดึงเขาก็ดึงเรานะคุณสม
0: บ
1: ัติไม่เราดึงเขาก็ดึงเราหมายความว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้โกงกันอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องดึงเขามาอย่าให้เขาเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนักแน่นมีความหนักแน่นในกุศลธรรมงั้นเรามาชักชวนกันไปเราไม่ละรักษาศีลให้ดีเต็มที่เราชักชวนกันไปไม่เราดึงเขาก็ดึงเราแล้วถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นไม่ดีคุณจุมพลเขาก็ดึงเรานะถ้าเราดึงเขาไม่ได้นะเขาก็ดึงเรานะแล้วถ้าเขาดึงเราแล้วเราจำเป็นต้องอยู่โอ้เราอย่าไปอยู่เลยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อให้มันเงินเดือนมากขนาดไหนก็ตาม

0: ถ้าเพราะเราเห็นข่าวคนที่ตายเห็นข่าวคนตายเนาะเราเห็นข่าวเฉยแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาอะนะเห็นข่าวก็ให้เตือนสติตัวเองว่าโอ้ความตายนี่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็ต้องตั้งไว้ในความดีแล้วหรือถ้าเราแบบไม่สนใจข่าวเช่นคุณขับรถผ่านวัดเนี่ยเขามีงานศพเขาติดป้ายอะไรไว้เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างน้อยนะคุณก็จะต้องถ้าเห็นคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเช่นสมมติขับรถอยู่สี่แยกเนี้ยนะแล้วเกิดรถชนตึ้มปึ๊กเกิดมีคนตายตรงนั้นตายคาที่แล้วเราเห็นคาตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราต้องคิดให้ได้แล้วนะว่าโอ้ดูสิความตายนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยเราต้องกระทำความดีไว้เสมอถ้าไม่นี่กรณีที่สองหรือกรณีที่สามก็คือว่าคนที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักเช่นญาติเราหรือว่าคนนี้ที่ทำงานที่แบบตายไปกระทันหันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดเลยว่าโอ้เขาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องเร่งทำความดีแล้วก็คิดนี่ในแบบที่สามหรือแบบที่สี่นั่นคือตัวเราเองนี่เจ็บแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาข้อนี้กันว่าเราจะตั้งไว้ในกุศลธรรมได้ไหมจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมว่าเราจะต้องตายแน่นอนให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมเวลาที่เราเจอข่าวการจากไปกระทันหันของคนที่เรารู้จักเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันจะช็อกตรงนี้นิดนึงนะคำว่าช็อกนี่ก็คือว่ามันจะสะดุดอารมณ์เราจะสะดุดอย่างตะกี้นะ
1: คื
0: ออารมณ์สะดุดพออารมณ์สะดุดปึ้งตรงนี้แหละมันจะเกิดได้2อย่างคุณสุพลมันจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือจะเกิดปัญญาได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่เราเซอร์ไพรส์ที่เราแบบไม่ได้เตรียมการแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้นี่เราจะเกิดความเสียใจได้หรือในขณะเดียวกันมันจะเกิดปัญญาได้เหมือนอ๋ออาหาโมเมนต์อย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์เราก็เลยจะเกิดปัญญาได้ว่าโอ้ความตายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดได
1: ้
0: ดับได้เกิดกับคนนี้ก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดได้ก็เกิดได้แล้วนี่
1: ครับ
0: เจ้าบ้
1: านครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: โลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
7: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
8: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ134.62ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้ขึ้น3ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระหลายท่านทักทายกันมาแล้วเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามช่องทางไหนก็บอกเรามาได้นะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมๆกันเช้านี้กรุงเทพมหานครฝนก็โปรยปลายกันตั้งแต่สักช่วงประมาณสักตีสามครึ่งน
0: ะ
1: ก็ไล่ๆกันมาตอนมาถึงสวทเนี่ยยังไม่ตกนะพอขึ้นไปเตรียมข่าวสารต่างๆเนี่ยลงมาโอ้โหตกแล้วก็คือไล่ๆกันมานั่นแหละนะ
0: ใช่นะคะทั่วไทยก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเรียกได้ว่า 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นอกนั้น 70% ของพื้นที่แต่ไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะหมดเมื่อไปเมื่อวานนะคะสำหรับประกาศของเรื่องฝนตกหนัก
1: แล้วก็ที่สัมผัสได้เช้านี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวพิ้วๆมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าลมหนาวจะเข้ามาสักกลางเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: รู้สึกจะหนาวเร็วนะคะสำหรับในปีนี้อ่ะก็สำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้พี่น้อยก็ได้นำเรียนไปแต่นี่ในส่วนของการเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอนิโญนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรมากเลยทีเดียวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอนิโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอนิโญก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดการได้ประเมินติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนของชลประทานขณะนี้ค่ะพบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังคงต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของฟ้าฝนเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าฝนตกอากาศก็คงจะไม่ต้องห่วงมากมายเท่าไหร่เรื่องบ้านช่องต่างๆแต่จริงเรื่องเพลิงไหม้ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เกิดบ่อยมากล่าสุดเมื่อวานนี้สัก6 โมงเย็นค่ะเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประมาณสักทุ่มครึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเรียกว่าควบคุมได้ 100% และไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ข้างเคียงทางนี้ในการดำเนินการอพยพผู้ป่วยจำนวน40รายก็ดำเนินการไปพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุประมาณ6 โมงเย็นเพลิงเนี่ยมันคือลุกไหม้เนี่ยบริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารหลังจากได้รับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางปภ.จังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อปภ.ร.ก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุนะคะพร้อมกับโรงพยาบาลก็คือคู่ขนานกันโรงพยาบาลก็อพยพผู้ป่วยนะคะออกไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีการดำเนินการกันนะคะทั้งนะคะท่านมท.3ดูแลปภ.แล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็สั่งการเร่งด่วนให้2 หน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างนะคะของตัวอาคารเพื่อจะประเมินความปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปใช้พื้นที่ล่าสุดอย่างที่ได้นำเสนอไปก็คือสามารถคุมเพลิงได้ 100% ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการเรียกว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยคือสำลักควันนะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียท่านก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะรวมไปถึงอปพร.อส.นะคะอาสาสมัครนะคะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านบอกว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินผลถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ส่วนการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
1: การสำหรับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็เตรียมที่จะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะที่จะตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของพลังงานโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าท่านนั้นเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานแก๊สเทคนี้นะคะ2026นั้นถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่านะคะงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการเจรจาธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าTCEB ก็ประเมินนะคะเรื่องของการจัดงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงงบประมาณเรื่องของการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทนะคะวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อทั้งหมดนี้ครอบคลุมในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาพของพลังงานต่อไปค่ะ
0: หนึ่งนาฬิกา17นาทีไปตามดูในส่วนของราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็ประกาศว่าจะปรับอัตราค่าเดินทางค่าโดยสารระหว่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะเริ่มกันนะคะวันที่15ก็คือพรุ่งนี้ขณะที่ราชกิจจาก็ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะคะลิตรละ2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกแล้วก็ยังส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11 เมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516แล้วก็ข้อ3วรรค1ค่ะวงเล็บ1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15ทับ2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้นะคะไปจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเช็คดูกันแล้วก็30กว่าบาทอยู่นะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ปรับน้ำเวลาน้ำมันลงก็ปรับลงก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: ใช่ ค่ะ มาดูเรื่องของ ขออภัยนะคะการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยคือมุ่งที่จะยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนซึ่งยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข้อกำหนดให้ประชาชนนั้นต้องต่อใบอนุญาตและก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนตามที่มีกระแสข่าวโดยร่างกฎหมายนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของนิติบัญญัติสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือมุ่งเน้นค่ะการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้นะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมเรื่องของการใช้งานและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตจากแพทย์จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติของปืนแบบดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์คุ้มครองผู้ที่จำเป็นตามกฎหมายค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักกีฬายิงปืนนั้นยังคงสามารถครอบครองและพกอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดิมทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้อย่างเสรีการพกพานั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
0: ฝนตกหลายที่ฝนปล่อยๆด้วยนะคะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าเช้านี้ที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทวนปรางกู่ศรีสะเกษฝนยังรินๆอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้พี่สุรัชยาอากาศดีฝนตกแต่เช้าค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยพี่พงษ์ชยาพี่สุนทรพี่สมพรทักทายนะคะพี่สมบัติค่ะพี่พิกุลนะคะพี่ปีพี่ปีสุโพไขชื่อเท่ดีนะคะพี่สมคเนพี่ประกิตบอกสวัสดีแอลน้อยลูกพระอินเป่าแตรเป่าแตรสังไม่ใช่เป่าสังเฉยๆนะขอบคุณมากเลยพี่แดงน้องแอลน้องน้อยมีฝนตกช่วงกลางคืนมา 2-3 วันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันพี่กุลทักทายมานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขค่ะอ่ะ 6:22 นาทีมาตามดูกันหน่อยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุนะคะว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกันค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาค่ะรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นของชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมค่ะซึ่งกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากสวนดุสิตโพนะครับเขามีการสำรวจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหัวข้อก็คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้คือโดยจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คนโดยผลสำรวจนั้นสำรวจทางออนไลน์และก็ภาคสนามค่ะในช่วงระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 กันยายน 2,569 ซึ่งผลสำรวจก็พบนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดร้อยละ 44.65 คือรองลงมาก็คือสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องร้อยละ 30.02 และโดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 69.54 รองลงมาคือคดีทางการเมืองนะคะร้อยละ 68.76 ทั้งนี้ก็มองนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 47.95 เราเห็นว่าการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดก็คือร้อยละ 41.86 สุดท้ายคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองคือร้อยละ 40.56 ทั้งนี้ค่ะผลสำรวจก็พบนะครับว่าคนที่สนใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมีเพียง 30.02% เท่านั้นและก็เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดและมีเพียง 35.60 เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีจุดศูนย์กลางสำคัญที่กดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะแล้วก็เรื่องปมคดีหัวเลือกสว.นะคะตามข้อมูลจากไอลอว์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลักๆ ก็จะมีกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็รวมพลกันที่ทำกิจกรรมและเดินขบวนในกรุงเทพนะคะกดดันให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหา229คนในคดีทุจริตแล้วก็หัวเลือกตั้งแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาหรือทวงคืนประเทศนั่นเองนะคะก็อยู่แถวๆหน้าอาคาร Ocean Tower 2ย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใกล้สถานทูตอิสราเอลมีการนำมวลชนไปยื่นหนังสือแล้วก็ชุมนุมแสดงจุดยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลุยกันตลอดเลยนะคะเอาจริงเอาจังกันล่าสุดค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง2นายด้วยกันนะคะ2คนด้วยกันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นประกันคนละ 200,000 บาทค่ะ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายนะคะที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ2รายนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคือทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับแล้วก็นำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าสอบบรรจุเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับนายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกลางของกระบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวสมมติว่าคุณกองไก่ซื้อมา
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ดีเริ่มต้นที
1: ่ตัวเลขติ้งต่างแล้วกันประมาณสัก 200,000
0: 200,000 นี่ถือว่าต่ำสุดนะก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเท่าตัว
1: เป็น 400,000
0: เป็น 400,000 และส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินโอนไม่ต้องการเช็คค่ะเป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นเงินสดแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญค่ะคือมีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆ ตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะทางนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่เป็นอยู่หลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
1: อืมค่ะก็มาตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันในเบรกน
0: ี้อันนี้ก็ข่าวดังมาก
1: อันนี้ดังนะเรื่องความคืบหน้าของคดีทางด้านของ
0: ทิชโ
1: ชตนะ
0: กับแล้วก็สีกาเอ๋
1: ใช่นะคะล่าสุดนี้ทางตำรวจกองปราบปรามตำรวจก็มีการไปสอบทางเส้นทางของการเงินโดยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าคดีนี้พบในเรื่องการเบียดบังเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสหรือตอนนี้เนี่ยคือนายอติโชตนะคะและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทเนี่ยโดยทางด้านของท่านตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชกนะคะกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินที่ร่วมบริจาคไปที่ไปปรับปรุงวัดเนี่ยมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังระบุนะครับว่าอาจมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณ 1-2 รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบระยะเวลาการตรวจสอบยังไม่ระบุได้นะแต่ตำรวจก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
0: ค่ะส่วนสิกาเอรวยชำประมาณ200กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เฉพาะที่โชตเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อู้ฟู่กว่า498ล้านคือ2คนรวมแล้วประมาณสัก720ล้านนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินบ้านพักสีกาเอเงินสดทองคำนาฬิกาหรูโฉนดที่ดินโอ้เยอะมากเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ290ล้านนะเงินสดอีก138ล้านนะ
1: จ้ะ
0: โอ้เยอะมากเลยฝากอ่ะตามกันต่อเห็นบอกว่ามีแว่วๆว่าจะมีข่าวที่แบบคึกโครมมากกว่านี้อีกอ้าวรอดูติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพักกันสักครู่ติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ
8: กรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไปโดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in kind media value และผลกระทบทางสังคมหรือ social impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www.thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่1ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับ ในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่31ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลยซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญาไม่อย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรข้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันแล้วครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticketได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Groupปี2569แล้วครับโด ดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

6:54 ค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สมพรบอกว่าจันทร์สดใสสดชื่นค่ะพี่ประภาสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่สุวิทย์ไมตรีพี่มนนะคะพี่ประภาพี่นายทองหยดพี่สุวรรณบอกท่าช้างกระบินวันนี้เนี่ยอากาศดีสบายดีครับขอบคุณมากพี่คณาวุฒิมาแล้วนะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายท่านขอบคุณมากเลยสุพรรณบุรีฝนตกน้อยมากช่วงนี้

0: กันจังเลยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ถึง27กันยายนขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราเคยชิมเนาะ
1: ค่ะ
0: ลางศาสตร์เอ้ยลองกองของ
1: อุตรดิตถ์
0: อุตรดิตถ์น้องต้อมเอามาฝากพวกเรา
1: หวานฉ่ำหวานฉ่ำ
0: ค่ะต้องเรียกว่าสาวงามพิจิตรจริงๆนะแล้วก็ผลไม้อร่อยมาก
1: อุตรดิตถ์อุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์ขออภัยแม่จะไปพิจิตรซะแล้วพิจิตรต้องเป็นกล้วยไข่
1: เมืองชาละวัน
0: ทำไมดิฉันมองหน้าคุณแล้วเป็นพิจิตรเลยเนี่ย
1: มันไม่มีอะไร
0: นี่เคยมีคนถามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชาละวันใส่แว่นตาไหมสายตาดีมากเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวก็ต้องมีอะไรนะมีอาวุธในมือแล้วก็ต้องไปสู้กับจระเข้ไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ชาละวันอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมืองพิจิตรใช่ไหมชาละวัน
1: เมืองพิจิตร
0: ค่ะแล้วจังหวัดนี้พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปจระเข้อยู่เกาะกลางเลย
1: ทุกอย่างเหมือนเวลาไปชัยนาทอ่ะนกเต็มเลย
0: นกอะไรคะ
1: ส่วนนกไงส่วนนกชัยนาทก็จะมีนก
0: นี่เรา
1: ไปสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อน
0: นี่ปลาช่อนอยู่ตรงหน้าเอาไม่ใช่นี่พี่สายชนอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีของเด่นเนา
1: ะ
0: ดังนั้นงานนี้ไปชมไปชิมไปช็อปนะคะเขารวบรวม100ร้านเนี่ย100ร้านค้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขามีนาทีทองด้วยนะแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและมีการแสดงทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์นั่นเอง
1: ค่อยๆชิมนะเพราะว่ามันหวาน
0: เหรอ
1: เออลอง
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างๆดิฉันเน
1: ี่ยค่อยๆนะ
0: เดี๋ยวกินได้กี่ลูกกินได้กี่เม็ด
1: อุ้ยเม็ดเดียวพอ
0: จริงเหรอ
1: มากกว่านั้นก็คงไม่ไหว
0: นะ
1: ไปลำพูนกันหน่อยลำพูนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะเขาคิกออฟเขาจะจัดถึง6งานใหญ่ด้วยกันนะคะหกงานใหญ่อันนี้เพื่อที่จะชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะลำพูนLiving Series นะคะ6งานนี้ที่เขาจะจัดกันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าทั้ง6งานนี้เดี๋ยวเขาจะจัดกันที่ถนนอัสถารถนะคะที่จังหวัดลำพูนนะก็จะมีบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาเนี่ยเดี๋ยวงานนี้งานแรกเลยเขาจะจัดกันมาที่24ถึง25กันยายนมาถึงงานที่2งานหัตถศิลป์ล้านนาคัฟร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงเดือนตุลาคม30ถึง31ตุลาคมงานที่3แสงโสมศรัทธาเมืองลำพูน13ถึง14พฤศจิกายนงานที่4ลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่น20ถึง22พฤศจิกายนมาอีกหนึ่งงานหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปิ้งแสงดาว25ถึง26ธันวาและละอ่อนลำปูนนะปล่อยของม่วนใจ8ถึง9มกราคม2570เรียกว่าเตรียมงานข้ามปีกันเลยนะคะเตรียมไปกันได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนที่กาฬสินธุ์ลมหนาวมาแล้วครับพี่กุศลรายงานกาฬสินธุ์เหมือนจะหนาวเนี่ยพี่ตินันใช่ใช่
1: กรุงเทพก็เหมือนจะหนาว
0: ใช่แต่อู่ทองฝนตกหนักค่ะพี่เจนจีรารายงานมาอู่ทองตุ๊กตาชาววัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันต่อไปพรุ่งนี้มารายงานกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดเราหรืออำเภอเรามีอะไรโดดเด่นแล้วบอกเราหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา